0: จงหาและเก็บให้ได้ซะก่อน 4. ก่อนจะเขียนจงคิดเนาะ 5. ก่อนจะล่มเลิกก่อนจะล่มเลิกอันใดอันหนึ่งจงพยายามเนาะข้อ6นี่เพิ่นว่าสิก่อนจะจากโลกนี้ไปหรือว่าจะตายไปจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพิ่นว่าซั่นน่ะอันนี้ก็เป็นคำขวัญจากผู้ที่ว่ามีเชี่ยวชาญในด้านภูมิในด้านเขียนกะเขียนก่อนเนาะอ่ะอยู่ในห้องตรงของเฮามื้อนี้มีไผใดขอเชิญ
1: เจ้าเสริมไอ้หญิงก่อนเน
2: า
1: ะผู้ใหญ่เว้าก่อน
2: เจ้าใหญ่เว้าก่อนเจ้าบ่สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกลับมาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์เริ่มแต่ 10:00 น. ฮอด 12:00 น. 2:00 น. ครับเต็มมื้อนี้มีหลายอันหลายแนวที่เฮาสิมาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นต้องผู้ที่ว่าสายบุญทั้งหลายเนาะเพิ่นเฮ็ดบุญเข้าสลากอยู่วัดพญอดแก้วก็ข้าพเจ้าเช็คเบิ่งในออนไลน์นี่ก็หลายผู้หลายคนที่ว่าไปตักบาตรหรือว่าท่านผู้ใดที่ว่ามีอยากจะไปตักบาตรกับบลาบ่สวยไปจังได๋ก็ได้ตักบาตรจังได๋ก็ได้ฉะนั้นก็จังว่าเฮาก็ประกาศให้กันฮู้เนาะอ
1: ่ะเจ้าสบายดีวันอาทิตย์ทุกท่านมื้อนี้แกก็แม่นวันที่13กันยาปี2026เกือบจะหมดปีอีกแล้วเนาะอีก 3-4 เดือนก็จะฮอตคริสต์มาสนิวเยียร์เนาะสบายดีทุกท่านที่นั่งกินกาแฟฟังพวกเฮาเนาะอยู่ทางบ้านอากาศเริ่มอุ่นเนาะเริ่มอุ่นๆขึ้นพวกเฮามีรายการของพวกเฮามื้อนี้ก็มีหลายสิ่งหลายๆอย่างอย่างที่ไอ้ยิงเว้าแหละเฮาจะมาโอล้มกันโดยเฉพาะแม่นเรื่องเกี่ยวกับวัดวาเนาะซึ่งเป็นวัดวามันก็มีหลายอย่างเนาะมีโดเนชั่นแด่แม่นหยังแด่เดี๋ยวเฮาจะเข้ามาโอ้ล้มกัน
0: จ้ะมีหลายเว้าเรื่องศาสนา
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เ
1: ฮาบ่
0: มันสิเข้าไปกับคําทํานายเนาะ
1: ว่า
0: เรื่องอันใดนั้นเฮามาว่ามีนี่มีคําทํานายเพิ่นเว้าออกมาเด
1: ้อืมเจ้าสบายดีเอ้ย
3: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านเนาะมื้อนี้ก็มาครบคณะซะอัญญาบัญญิงก็มาน้องทานไซแล้วก็อัญญาคําแสนแล้วดวงดาวจะขอรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีหลายเรื่องลมกันเนาะพยากรณ์อากาศมื้อนี้หันแม้นปัจจุบันนี้แม้น19องศา 10:00 นนี่แล้วก็จะขึ้นไป21 22 23ไปจนว่าฮอด 4:00 นแล้วก็จะลงขึ้นเป็น22องศาและเมื่อฮอด 7:00 นแล้วจะเป็น19 18 17ไปแล้วต่ำสุดก็จะแม่นประมาณ16องศาซึ่งก็ถือว่าโอเคเนาะบ่กะสิว่าปัดสิหนาวๆอยู่ได้ล่ะคั่นแม่นว่า
1: อ
3: ันนี้เพราะฉะนั้นมื้อนี้โดยเฉลี่ยแล้วแม่น23องศาบ่มีฝนมื้ออื่นแม่น13ถึง26องศาจะได้น้ำฝน1มมวันอังคาร15ถึง24องศาจะมีฝนฝอยเนาะเพิ่นว่าจะมีฝนฝอยแต่บ่แม่นว่าตกแฮงพิลึกดอกก็ตกๆหยุดๆนะแต่ว่าอุณหภูมิ15ถึง24วันพุธก็เส้นเดียวกันท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนฝอย11ถึง18จะมีได้น้ําฝน1มมคือกันวันพฤหัสก็เส้นเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าอุณหภูมิตัวต่ําก็ต่ําได้มีแต่9องศาตัวสูงสุดเป็น19องศาเนาะสําหรับวันศุกร์หั้นแมนท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสบ่มีเมฆหมอกบดบังเลยท่านผู้ฟังอุณหภูมิ9ถึง23องศาบ่มีฝนตกอีกและวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันอุณหภูมิ12ถึง26องศาก็บ่มีฝนเช่นเดียวกันและมื้อนี้หลังจากที่โอ้ลุ้มกันฟังเพลงกันก็มีข่าวหลายอย่างที่จะมาเสนอให้ฟังโดยเฉพาะมีการเป็นแปลงอย่างแดอยู่ในสังคมออสเตรเลียของเฮาเนาะนักการเมืองหลายอันที่เฮาคุ้นหน้าคุ้นตาก็เริ่มออกหาเสียงแต่เดี๋ยวนี้เลยได้ย
1: ิน
3: ท่านฮอดยามเลือกตั้งใกล้มาซื่อๆก็ออกหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็คําที่คําหมั่นสัญญาว่าสิให้หยังแด่ถ้าหากว่าได้ถูกเลือกเข้ามาเป็นอยู่ในรัฐบาลก็มีแต่คําที่ว่าฟังแล้วก็ม่วนหูจะได้ผลประโยชน์หลายแต่จะเฮ็ดได้บ่นั้นแม่นอีกเรื่องนึงแล้วก็พรรคอีกฝ่ายอื่นที่เว้าว่าพรรคฝ่ายนี้ว่าคั่นแม่นค่อยได้เข้าค่อยจะเฮ็ดจังซั่นจังซี่แล้วก็ถามว่ายกตัวอย่างซะว่าง่ายๆพรรค One Nation เนาะของท่านนางนางโพลีนแฮนเซนนี่เพิ่นก็ว่าคั่นเพิ่นได้เข้านี่ เงินซุปเปอร์หั่นเพิ่นสิเอาออกมา
1: เจ้าได้ยินเพิ่นเว้าอยู่
3: เงินของพวกเจ้าเด้สิมากักไว้เฮ็ดหยัง
1: แม่นแต่ว่าแล้วมันจะเป็น
3: มันไผมันเจ้ามันไผอยากซื้อเฮือนน่ะออกมาโลดมาซื้อเฮือนโลดโอ้คนก็ดีใจแล้ว
1: คัน
3: เอาออกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากได้สิตายก็บ่ได
1: ้
3: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจถามว่า and then what คำถามว่า and then what หลังจากนั้นจะเกิดหยังขึ้นบ้านเมืองล่มจม
1: แม่นการล่มสลายของซุปเปอร์
3: เพราะว่าบ่มีเงิน
1: เจ้า
3: เพราะรัฐบาลในนี้แม่นพยายามสุกอยู่ให้คนเอาเงินท่อนไว้แต่เดี๋ยวนี
1: ้เจ้า
3: ให้บริษัทซุปเปอร์หั่นเอาเงินไป
1: หมุน
3: หมุนหมุนไส้
1: เจ้า
3: บริษัทเด็กเก่งๆก็หมุนไส
1: ้
3: ได้ลงทุนอันนั้นอันนี้ได้ได้ดอกเบี้ยได้หยังเฮาก็ได้ส่วน
1: อัน
3: ส่วนปัน
1: ส่วนแบ่ง
3: เออส่วนแบ่งมีปีนึงค่ะพระเจ้ายังจื้อได้ว่าอันนี้แม่นเงินซุปเปอร์กับของทางรัฐบาลเนาะเพิ่นเอาไปลงทุนอยู่อันสวนสนุกหั่นนะ
1: อ๋อค่อยกระทึกคือ
3: แจ้งเลย
1: เจ้าค่อยกระทึก
3: คือมันไป 3,000
1: ลูกไปของค่อยมันไปขึ้นเป็น 7-8,000 นี่แหละ
3: ตอนนั้น
1: สมัยนี้อยู่อันวันเดอร์แลนด
3: ์แมนวันเดอร์แลนด์ไปล่ะคือซื้อบ
1: ่แต่ว่าได้ปีฟรี
3: ได้ปีฟรีเนาะเออแต่ว่า
1: อันนั้นเป็นรัฐบาลจะพวกพนักงานรัฐบาลเพิ่นจะเอาเงินทุนซุปเปอร์ของพนักงานรัฐบาลไปลงทุนอยู่คงเขตนั่นเน
3: า
1: ะ
3: เพราะว่าเฮาจ่ายเงินซุปเปอร์ให้เพิ่นและเพิ่นมีสิทธิ์เอาเงินเฮาหั่นไปหมุนไส
1: ้จ้ะ
3: เพื่อสมาชิกหั่นแหละ
1: แม่น
3: และคณะของเพิ่นก็ว่ามีความสลาดสงสัยเงินต้องเอาไปลงทุนบ่อนหั่นบ่อนนี้บ่อนนี้บ่อนหั่นไปลงทุนวันเดอร์แลนด์เจ๊งเลยวันเดอร์แลนด์ปิด
1: ถ้าท่านผู้ฟังมีเคยมีสตอรี่เกี่ยวกับซุปเปอร์ของท่านเท็กซ์เข้ามาเนาะพวกเขาอยากจะฮู
3: ้ว่าอยากจะฮู้และเดี๋ยวนี้เป็นการหาเสียงของ One Nation เว้าว่าถ้าข่อยได้เข้า
1: เ
3: จ้าเอาเงินออกมาได
1: ้ข่อย
3: ให้ข่อยก็ว่าฮู้คัก
1: อ
3: ยากได้เด
1: ้อ
3: ข่อยต้องเลือกเด้อข่อยอยากได้เงิน
1: แต่ว่ามันแบบนี้มันถือกฎหมายบ่เอ้ยไผวันถ้าว่าเฮา
3: เป็นนโยบายเด
1: ้เออนโยบายซื
3: ่อๆแบบโอเคแบบท่านทรัมป์เดี๋ยวนี้ออกมาเว้าว่าถ้าหากว่าพรรคของเพิ่นได
1: ้
3: เพิ่นจะให้ผู้ใหญ่ผู้นึง 5,000 ดอลลาร์ US
1: เด้ออ
3: ่าถูกหรือบ่
1: บ่แม่นซื้อจ้างจบอ้อย
3: บ่แม่นซื้อจ้าง
0: ลักษณะนั้นและ
3: ตามลักษณะหักแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์เว้าว่าอันนี้แม่นเพื่อบรรเทาทุก
1: ข์แม่น
3: ให้คนทุกคนได้มีกินมีใช้
1: จ้ะ
3: ก็คือรัฐบาลออสเตรเลียมีระยะนึงให้เฮาให้พวกเฮาผู้ละ900ดอลลาร์เด้
1: เจ้าจื้ออยู่จ
3: ื้อล่ะเพื่อว่าสิให้ใกล้ๆฮอดยามคริสต์มาสจังให้เอาเงินไปซื้อเครื่อง
1: ซื้อของ
3: จอยว่าบ่มีคนเอาไปซื้อเครื่องไผก็เอาไปจ่ายอันนั้น
1: เอาไปบีบตู้หมด
3: เอาไปบีบตู้แดแล้วก็อันบางคนก็ไปจ่ายจะติดหนี้เครดิตการ์ดบ่มีไผเอาเงินไปซื
1: ้
3: ออันเครื่องที่ขายอยู่ในคริสต์มาสเนาะเพราะว่าอันคิดแนวนึงออกมาเป็นแนวนึงแต่ว่าลองเบิ่งอีกยังมีหลายอย่างที่เด็ดที่ One Nation จะเว้ามาแล้วแต่ว่าเฮาเป็นสถานีวิทยุที่บอีหยังการเมืองใดนึงเฮาจะบ่เว้าว่าต้องเลือกฝ่ายนั้นต้องเลือกฝ่ายนี
0: ้บ่มีสิทธ
3: ิ์บ่มีสิทธิ์เพราะว่า
0: สมมุติว่าเฮาเชิญนักการเมืองมาบรรยายบ่หรือมาเว้านโยบายเฮาก็ต้องได
3: ้ได้เฮาต้องเชิญทุก2ฝ่าย
1: สิบ่ตีกันอยู่ในนี
3: ้บ่อันดัดผู้ละอาทิตย์ก็ได้คือกันกับแต่ก่อนนั่นๆ
2: ท่
3: านแต่ก่อนนางอ่ะไดรี่เรามากมาเด้
1: เจ้า
3: เออเราตอนนั้น
1: เราคือเงียบไปละไดรี
3: ่เราเป็นอินดิเพนเดนต
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้เป็น
0: แล้วก็มีออฟฟิศอยู่แค่น
3: ี้แล้วเป็นอินดิเพนเดนต์เออ
1: เขาสามารถเข้าไปห้องทุกบ่
3: แม่นแล้วแต่ว่าเราเฮ็ดเวียกดีได
1: ้แล
3: ้วเข้าไปแล้วเว้าหลายอย่างแทนพวกอันคนหัวดําว่าซั่นซะคือว่านางไดรี่มาล่ะเราอยู่ตอนนั้นเรายังอยู่พรรคลิเบอรัลแล้วบัดนี้เฮาก็ต้องไปเชิญคนจากพรรคเลเบอร์มา
1: ลิเบอรัลมาลิเบอร
3: ์บ่เราเป็นเลเบอร์เราเป็นลิเบอรัลเขียนหนังสือเข้าไปห้องการเพิ่นเพราะว่าอันนี้เป็นกฎระเบียบของสถานี
0: แม่นบ่ว่าแม่นอินดิเพนเดนต์นะ
3: แต่ก่อน
0: เ
3: ออเราจึงออกจากลิเบรอลเราจึงมาเป็นอินดิเพนเดนต
1: ์
3: เพราะว่าคันเราเป็นลิเบรอลเราจะบ่ถูกเลือกเข้าเด็ดขาดเพราะว่าอยู่ฟาวเลอร์หั่นบ่สู้เลเบอร์เนาะเราก็เลยจําเป็นได้ออกเป็นการตัดสินใจที่สละ
0: บ่เป็นหยังมีสิทธิ์เปลี่ยนใจได้โอ้เย
3: ่ๆจะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ออกเราก็เป็นอินดิเพนเดนต์เดี๋ยวนี
1: ้
3: เพราะฉะนั้นนโยบายแม้นถ้าหากว่าเอากับพรรคการเมืองฝ่ายนี้มาเว้าเขาต้องเซิร์นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เซิร์นไปแต่เพิ่นปฏิเสธ
1: ว่า
3: เพิ่นบ่มาคันบ่มากับบ่เป็นยังแต่เขาเซิร์นเลยดิให้โอกาสแล้ว
1: เพิ่นปฏิเสธเพิ่นอาจจะ รู้สึกว่า
3: เพิ่นบ่มีเวลา
1: อ๋อใครอยู
3: ่และอีกจังนึงมั่นใจว่าได้ 100% บ่จําเป็นว่าเสียเวลาพักเลยเบอร์อยู่แถวนั้นเนาะเพิ่นว่าเพราะว่าเขาเจ้าจะไปเอาเวลาไปใส่อยู่บ่อนที่ว่ามันมินเมมันสิได้หรือสิเสียสิได้หรือสิเสียเพราะว่าบ่ได้เขาฮู้ว่าได้ 100%
1: เขาบ่เอานะ
3: เออแต่ว่าอยู่แค่บ่มาตาหั่นก็เทื่อนึงก็ว่าสิได้ 100% ก็ตกอุคันเด
1: ้
3: อันนางอันนั้นเป็นฮอดอันพรีเมียร์ของอันซาวเบลพุ่นเด้
1: อย่าสู้เฝ้า
3: อย่าเฝ้าเว้าได
1: ้
2: ของแม่นี
1: ่มันบางคนนี
3: ่ได้แล้วเออเฮาก็เว้าเรื่องการเมืองพอหอมปากหอมคอแต่ว่าบ่ได้อยู่เพราะว่าบ่ทันฮอดยามเลือกตั้งเทื
1: ่อ
3: ใกล้สิฮอดยามเลือกตั้งเลยห้ามบ่ให้เว้า
0: ฟังเพลงม่วนๆแล้วมาล้มกันต่อจ้ะครับ

0: ล้วท่านนะฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์10โมง52โมง FM 99.9 เพลงม้วนจบไปเมื่อกี้นี่ความจริงว่าเปิดเพลงเมืองซ้ำลำลึกแต่ว่ากลายเป็นเพลงอื่นไป แต่ว่าเพิ่นคือสิเอาอันนี้เขาบ่เป็นหยังข้าพเจ้าจะข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องๆอยู่ไสฟังแล้วก็ม่วนซะนั่นภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลจงใส่ภาษาลาวเป็นภาษาที่ฟังแล้วม่วนหูจะสิไปใส่ก็เป็นคําหยาบเนาะขึ้นกับคําเฮาเองเด้ภาษาแม่นบ่เราอยากใส่เป็นคําหยาบอยากใส่เป็นคําม่วนอยากใส่เป็นเพลงอยากใส่เป็นแนวใดก็ได้นะอันนี้แหละจังค่อยว่ายังรักษาไว้เว้าเรื่องภาษานี่เนาะหลายคนข้าพเจ้าเห็นนะเพิ่นลืมฟื้นเรื่องคลิปเก่านะมีผู้ใดผู้หนึ่งได้ที่ว่าออกมาต่อสู้ว่าภาษาลาวนี่จะต้องยังเป็นภาษาลาวอยู
1: ่
0: เอาเฮามาเปรียบใส่คือจังว่าเว้าพี่น้องเวียดนามเนาะเพิ่นใส่ภาษาแต่ก่อนมันใช้ภาษาจีนแม่นบ่หรือว่า
1: เขียนซื่อๆไอ้คําเส้น
0: เขียน
1: ซื่อๆแย่ใส่ตัวอักษรจีนมาเขียน
0: แล้วบัดนี้ก็ไม่เขียนเป็น
1: เปลี่ยนเป็น
0: ล
1: าตินแย
0: ่ขีดหัวขีดก้นอีหยังก็ว่า
1: เว้าคืนหลังหน่อยนึงเนาะสมัยตะกี้อาณาจักรจีนเนาะจีนจะมีความจะเจริญแล้วก็จะสามารถที่จะไปยึดเอาหลายๆประเทศเนาะซึ่งไอเดี๋ยวนี้อยู่ญี่ปุ่นก็ยังใส่ตัวจีนอยู่ผสมอยู่ในการเขียนเกาหลีก็ยังมีแต่ว่าเกาหลีกับเวียดนามเฮ็ดคือกันก็คือแต่งตัวหนังสือใหม่เขาเจ้าขึ้นมาเจ้าคือเวียดนามแต่งตัวลาตินขึ้นมาเกาหลีก็เปลี่ยนตัวหนังสือแล้วก็การเขียนนี่การเขียนนี่มันก็ยากเนาะเพราะว่าเอาตัวจีนที่ว่าภาษาจีนนี่มันก็หลายอยู่ไอ้ยิงไอ้คําเสร็จแต่ว่ามันบ่สามารถที่ออกเสียงเพียงพอคือตัวหนังสือ10ตัวหันออกเสียงเดียวกันหมดเข้าใจบ่แล้วดังนั้นประชาชนจึงเริ่มงงหั่นนะแล้วก็คือไอ้คําเสร็จฮู้แหละว่าเวียดนามตะกี้ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของจีนเนาะก็เลยใส่
2: อาจจะมีหลายเผ่าเนาะหลายเผ่าแล้วก็เลยเสียงมันก็เลยเปลี่ยนเนาะ
1: แม่น
2: ว่าเรื่องภาษาจีนนะ
1: แม่น
2: เออ
1: ไอ้ยิงเว้าถึงมาลงมาถึงเขตอันนาเซซวนแม่นหยังหั่นน่ะเสียงเพี้ยนหลายเด้เสียงเพี้ยนหลาย
2: มันก็มันบัด
1: มันใกล้ไปทางลาวเฮาพี่ล่ะ
2: เออมันเสียงมัน
1: เสียงคนจีนเพี้ยนเด
0: ้คือภาษาลาวก็มีหลายเสียงหลาย
2: ก็จะว่าเพราะว่าหลายส่วนเผ่าเด
0: ้ฉะนั้นคนยังต้องได้ดึงอันใดนึงมาเป็นก
2: ลางเป็น52ส่วนเผ่า
1: จ้ะ
2: ให้คิดว่าจังซั่นจ้ะข้าพเจ้าย่างออกไปนะปรากฏว่าคือว่าอยู่หลังบ้านหั่นกันแม่อีกเผ่าเว้าภาษานึงอีกภาษานึงเห็นบ่แต่ละส่วนเผ่าของเจ้าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเองแต่ว่าเฮาก็คอยร่วมกันเขามาบอกเป็นภาษาเดียวกันเพราะว่าคันสิเทียบใจแล้วหั่นคือเมืองจีนนี่มัน
1: ก็52ส่วนเผ่ากันจีน
2: แต่ว่ามันใหญ่เด
1: ้ใหญ
2: ่แต่ว่าเป็นคันสิว่าเฮานี่ก็มาจากหั่นว่า
1: แม่นเฮามันหนีลงมา
2: คือตัวนี้เนาะคือแต่ตัวนี้นะบัดนี้เฮานี่ซําว่าเฮาใหญ่ซํานี่นะเฮาก็ยังแจกไปอ
1: ี
2: ก52อ
1: ี
2: ก
1: มันเป็นยังไงถ้าเว้าถึงเรื่องสนเผ่าเนาะนักอันยิ่งคือจิบ่จือดอกว่าปี2009ที่ผ่านมาประมาณ7ปีก่อนอยู่สปป.ลาวมีนักปิ่นธรรมของต่างประเทศได้ค้นพบกะโหลกแต่ว่าบ่แม่นกะโหลกหมดมีกะโหลกแขวแล้วก็กะโหลกทั้งหัวที่แตกอยู่ในถ้ําเนาะทําอิฐเขาเจ้าก็นึกว่าแม่นการมอร์เดอร์แต่ว่ามันกลายเป็นหินฟอสโซก็เลยเอาไปตรวจเนาะผลตรวจออกมามื้อก่อนเนาะจากอันกะโหลกดังกล่าวเนี่ยมันมนุษย์ดึกดำบรรพ์ของที่อยู่เคยอยู่ดินแดนอาคเนที่อันกระดูกดังกล่าวหั่นกะโหลกดังกล่าวมีความเก่าแก่ถึง 63,000 ปี
0: ว้าว
1: ดังนั้นอันนี้ดังนั้นหมายความว่า 63,000 ปีก่อนเคยมีคนกลุ่มนึงอยู่แถวนั้นแล้วอยู่แถวนั้นก็ไอ้ยิ่งเห็นบ่ว่าอันวัดผู้จำปาสัก
2: แม่น
1: เมื่อก่อนหั่น
2: อันนี้บ่ฮอด500ปี
1: เขาเจ้าก็เคยมีคนกลุ่มนึงอยู่หั่นแล้วบ่แม่นพวกเฮาก
2: ็
1: เออพวกเฮาหาก็เข้ามาอยู
2: ่แม่นพวกเฮา
1: เข้ามาอยู่ดังเวียงจันทน์คือกันเห็นบ
2: ่เว้าจังแต่ตัวนั้นคันคนเฮาเข้ามาเนาะมันก็ต้องมีศาสนาเข้ามานําเนาะแต่กี้ก็แม่นฮินดู
1: น่าจะแม่นฮินดู
2: เดี๋ยวนี้ก็แม่น
3: 99.9
2: ก็นี่ก็เป็นศาสนาพุทธ แต่บางเทืออยู่แถวไต่นะครับพระเจ้าก็ไม่คึดตลกในใดๆหนึ่งนะ
1: ว่า
2: อยู่แถววัดผู้นะหรือว่าพระสาทหินบ่ได้บ่นึงนะเพิ่นเอาพระเขาไปไว้หั่น
1: ตะกี้บ่แม่นบ่มีพระ
2: เพิ่นบ่แล้วเพราะว่าเรื่องฮินดูมันก็ต้องฮินดูม
1: ัน
2: ต้องเพิ่นรักษาเรื่องว่ามันยังของศาสนาเพิ่นอาจสิแม่นว่ามันยังมีฮูกสาวลึง
1: มี
2: มาแบบคือเฮาคิดนั่นแหละเพราะว่าลางเทื่อเฮาอาจสิขี่รถผ่านนั่นน่ะแถวไปแถวใต้นะเฮาสิเห็นผู้มาโล่งบ่ฮู้ยังหั่นน่ะ
1: จ้ะ
2: เพิ่นถือว่าเป็นแนวใดแนวหนึ่งแบบว่าคือทานคําแสนบ่นะบัดเฮาเข้าไปใกล้ๆซอกเบิ่งแท้หั่นมีน้ําไหลออกมาจากอันนั้นเป็นฮู
1: ้แม่น
2: เฮาต้องคึกคักแล้วมีร่องลับอีกบักใหญ่กว่าหินบักใหญ่
1: แม่นเป็นชื่อที่สวยงามเนาะ
0: เอาสิซะบุญยิ่งเริ่มเรื่องนี่เนี่ยเฮาก็อดคิดออกคร
1: ับ
0: คิดคิดเห็นข่าวที่กําลังอื้อสาวดังกันอยู
2: ่นั่นนั่นแหละมันสิต่อมั้ย
0: คันเว้าเรื่องเริ่มต้นนั้นก็สิเว้าก่อนศาสนาพุทธเกิดมามีเนี่ยมีรูปสวรรค์อีหยังกันเนาะ
2: แม่นแหละ
0: ก็แม่นรูปของผู้ชายรูปของผู้หญิงนั่นเพิ่นปั้นคนได้อะนะ
2: ก่อนมนุษย์สิเกิดขึ้นมา
0: จังว่า interesting แล้วจังค่อยมาหาสาเหตุว่าเรื่องจังซี่มันเป็นจังได๋ปรากฏว่าโดนเติบแล้วเฮามาฟังเพลงม่วนๆเนาะมื้อนี้เมียบ่มาเพิ่นว่ามื้อนี้เมียบ่มาสิเป็นจังได๋แล้วเฮาสิได้เชิญแขกรับเชิญเข้ามาในห้องส่งนี่มาสัมภาษณ์ต่อเพื่อจะมีเรื่องอย่าง interesting เว้าสู่กันมาฟังม่วนๆจากวิทยุลาวจำปาก่อนจะไปฟังเพลงม่วนๆนี้มื้อนี้เมียบ่มาสุภาษิตนี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะสู้นายพายทงหนีรูปแข็งตำนำตำแหน่งดีซื้อแล้วอดคดแล้วรวยถึงยามสวยเฮ็ดถึกกับเป็นพิษอันนี้ก็เป็นคำขวัญเอามาคิดมาอ่านกัน

0: 99.9
1: เสียงเพลงฮอตๆก็ได้บอกแก่ทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังในขณะนี้เนาะปรากฏว่าช่วงนี้ก็แม่นระยะนี้11โมงพอดี10โมงครึ่งเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอยากให้มันฮอตม่วงไวๆเพราะว่าปรากฏว่าคือว่าหิวข้าวแต่เช้าเว้ยเป็นไงเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะอ่ะฉะนั้นผู้ที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลอยู่ที่ว่าอยู่วัดพญาแก้วก็ขอให้ได้บุญได้พระหลายๆเนาะมื้อนี้มันบุญข้าวสลากครับพระเจ้ายังขึ้นฮอดบ้านอยู่บุญข้าวสลาก
2: ไอ้ยิงบุญข้าวสลากนี่แม่นเฮ็ดหยังเพิ่นจกสลากว่ะ
1: แม่นเฮาใส่แม่นซองเป็นถุงสลากแล้วเฮาสิทานให้ไผใดเพิ่นก็ต้องได้อ่านสลากว่าให้พ่อให้แม่ให้เสื้อสาตระกูลของเฮาผู้ที่ว่าล่วงลับไปแล้วแล้วข้าพเจ้าเพิ่นคิดมิจะเว้าจังซั่นเนาะแล้วควรสิเขียนใส่อีกเติมว่าผู้ที่ยังอยู่ในนี้ก็ขอให้มีบุญมีคุณมีหยังเนาะตัวนี้ก็ควรสิเว้าเนาะอันนั้นเป็นก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เปลี่ยนไปละ
2: โอเคอยู่ในห้องทรงเฮามื้อนี้มีแขกพิเศษ
1: แม่น
3: อีกผู้นึง
2: อีกผู้นึงซึ่งว่าอาทิตย์ก่อนก็มากับพิเศษเทื่อนี้กับพิเศษขึ้นดับเบิ้ลพิเศษประมาณ2เทื่อนเนาะแล้วก็อันนั้นก็บ่แม่นอื่นไกลเนาะเพิ่นก็รายงานตัวเองแล้วแต่อาทิตย์ก่อนก็คือท่านดนัยอาสาเนาะมื้อนี้มาอีกอันข้าพเจ้าเตือนเพิ่นได้ก่อนจะมาว่าถ้ามาวิเทียนอยู่นี่จะอยากมาอีกได้เพิ่นบ่เชื
4: ่อ
2: ติดใจเด้เพิ่นว่าบ่มาเทื่อเดียวก็แล้วบ่ได้บัดนี้มาอีกเทื่อที่2อ้าวเพราะฉะนั้นจึงจักหน่อยนี่ซินยัวเอาไว้เป็นผู้จัดรายการเลยได้นี
3: ่โอเคเข้าใจเข้าใจ
1: นะเป็นคนจัดรายการเลย
3: เข้าใจนะท่านรายการ
2: จักหน่อยส่งไปเฮียนอันแพทแพโนแล้วก็เฮียนมีเดียลอปึ๊บแล้วก็เป็นผู้จัดรายการได้ต้องแต่ว่าต้องเห็น2อย่าง
3: แบบนี้มันต้องมีคําว่าท้าทายเนาะภาษา
2: แม่นท้าทายเพราะว่าทั้งสถานีนี่เพิ่นถ้าว่าผู้ใดเข้าเป็นเมมเบอร์ใหม่ปีนึง10ดอนบ่หรือ20ดอนนี่แหละแล้วเพิ่นจะ
5: 20ดอน
2: 20ดอนแล้วเพิ่นจะจัดให้ไปเฮียนมีเดียลอเพื่อว่าเฮาจะเว้าแนวใดจึงจะบ่ถูกกับฟ้อง
3: เราจะถามอยู่ด้วยว่าม
2: ันมีแบบมัน
3: ได้เหตุผลนี่อยากขอคําอธิบายหน่อยนึงว่าผู้ใดสิเข้ามาในอันแพโนเรื่องบอดคาสเตอร์นี่เฮาน่ะเหตุผลที่ว่าควรฮู้กฎหมายนี่สาเหตุ
2: เจ้าแพโนนี่แพโนนี่มันเทคมันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเนาะเพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่มีเทคนิเชียนเพิ่นมาสอนให้หมดทุกคนพวกเฮาจะได้ถูกสอนบ่ซั่นเพิ่นบ่ให้จับเพราะว่าของมันราคาแพงเฮาทุกคนจะต้องได้เฮียนจึงสามารถจับได้อุปกรณ์เนาะแล้วก็อุปกรณ์ใหม่เจ้า
1: พี่น้องดาเว้าก็ถึงแล้วแต่ว่าต่อมาหั่นก็แม่นว่าถ้าว่าทีมงานของเฮาเว้าตัวเล็กตัวหนึ่งนะถามว่าทราบไปอีกนาทีหนึ่งหมายถึงว่าเจ้าเข้าข้างอันนี
2: ้
1: สิ่งที่มันบ่ถือกันนะ
2: เจ
1: ้าสุขวรสิเอา
2: พอ
1: ดไว้ก่อนมันว่าน้องว่าแบบผิดแบบว่ากฎที่ว่าอันนี
2: ้มันมีบางอย่างมันมีบางอย่างซึ่งว่าถ้าเฮาเว้าผิดไปคือเครื่องเฮาเห็นเจ้าฟ้องกันอย่างใหญ่โตอยู่ในทีวีอันนั้นนี่เขาฟ้องกันหลายเด้เป็นเงินหลายล้านเด้
3: เออ
2: แต่ว่าสถานีน้อยแบบเฮาก็เส้นเดียวกันกฎหมายอันเดียวกันเฮาจะเว้าแนวใดจึงจะบ่ผิดบ่แม่นว่าบ่ให้เว้าได
3: ้เอาเป็นกลางเนาะ
2: เออ
3: ถือว่าซับเป็นกลางเนาะ
2: ถือว่าถึงว่าจะบ่เป็นกลางแต่เฮามีวิธีเว้า
3: เจ
2: ้
3: า
2: เว้าง่ายๆก็คือว่าโดยเฉพาะเมื่อใกล้ยามเลือกตั้งเข้ามานะประมาณ3มื้อก่อนวันเลือกตั้งบ่ให้เว้าถึงเรื่องเลือกตั้งเลยก่อนหน้านั้นได้เฮาสามารถ
3: 72ชั่วโมงนี่บ่ให้เว้าถึงเรื่องการเมือง
2: แม่น
3: พรรคใดพรรค
2: เฮามีสิทธิ์เอานโยบายของแต่ละพรรคการเมืองมาเผยแพร่ได้ให้คนฮู้ว่าพรรคการเมืองใด
3: เพิ่
2: นมีจุดประสงค์แนวใดมีนโยบายแนวใดให้คนฮู้เด้ให้คนที่บ่เก่งภาษาอังกฤษ
3: แต่บ่สามารถวิจารณ์
2: แต่บ่สามารถว่าต้องไปเลือกพรรคนั้นเด้อไปเลือกพรรคนี้เด้อ
3: แบบนั้นจุดอ่อนแบบนี้
2: บ่เฮาบ่สามารถ
3: จุดแข็งของพรรคแต่ละละ
2: เฮาก็เว้าได้ว่าเออคือว่าคือกันกับว่าพรรคนี้เพิ่นว่าเออถ้าผู้ใดเลือกค่อยจะเอาเงินซุปเปอร์ออกให้เจ้าเฮาก็เว้าได้แล้วก็เฮาก็เว้าว่ามีอีกพรรคนึงต้านมาว่าอ้าวคั่นเอาเงินออกแล้วทางซุปเปอร์สิมีเงินบ่แปลว่าบ่แม่นเฮาเว้าแต่ว่าแม่นเฮาอ้างอิงอ้างอิงการวิเคราะห์ของบอนใดเพราะฉะนั้นการเว้าข่าวอันใดอันหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้มี3แรง
3: แรงที่แรก
2: แรงที่เข้าข้างแรงที่ต่อต้านกับแรงที่เป็นกลาง
3: 3แรง
2: 3แรงถ้าบ่ได้อย่างหน่อยต้องมี2แรง
3: ต้องยึดถือ3แรง
2: พวกเฮาต้องเว้าอีกว่าบ่แม่นอันนี้บ่แม่นความคิดของเฮาอันนี้แม่นเฮาได้มาจากแรง
3: เป็น recreation
2: มันจะต้องมีแรงเนาะแล้วก็เฮาจะบ่เข้าข้างออกขาเว้าเป็นในเชิงข่าว พราะเฮาเป็นนักข่าวแต่ว่าบ่ให้เว้าหยังจักทีบ่ได้เฮาเป็นนักข่าวเด
3: ้
2: เฮาจะต้องแถลงแม่น
1: การคันปาก
3: คันปากอยู่เก่าอีก
2: เอามื้อเช้านี่ก็คันอยู่ดวงดาวก็ใส่ลิปสติกใส่หยังมายังดีก็เลยคันกระกอบบ่ได้ลิปสติกมันสิออกนักข่าวแม่หญิงนี่คันกระกอบบ่ได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นเห็นว่ามื้อวานอาทิตย์ก่อนท่านดนัยมาเนาะอันใหญ่บุญยิงบ่มาเพิ่นก็อยากเกอะๆน้อยนึงแปลว่าครั้งทําอิฐที่มาออกรายการเดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่าเก่งกว่านักจัดรายการเก่าอีก
3: บ่ๆเฝ้ายอกเด้อ
2: คิดว่าคือสิบ่ม่มแหละ
3: ส่งเสริมอย่าเฝ้าส่งเสริมเด้อคําส่งเสริมนี่อย่าเฝ้าว
2: ่
3: ายังบ่ยอมครับก่อนอื่นข้าพเจ้าขอ
2: แสดงความยินดีเนาะถึงว่าท่านดนัยมา
3: ขอบใจที่กาให้การต้อนรับอีกเทื่อนึงแล้วก็ถามสบายขอสบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ทางบ้านเนาะแล้วก็อยู่ทั่วโลกข้าพเจ้ามารอบที่2ในโครงการเก่านี่แหละโครงการหาทื่อนอนเพื่อไปสร้างร่วมสร้างพญานาคอยู่ที่วัดหนองแสงเมืองหาดสะฟองแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ตัวท็อปิกของโครงการนี้มีคำถามมาคำถามหนึ่งข้าพเจ้าอยากอ่านว่าคำถามตัวนี้ว่าถามข้าพเจ้าเองว่าหารายได้เพื่อไปสร้างวัดอยู่ประเทศลาวเป็นหยังบ่หารายได้มาช่วยสุมสนอยู่ประเทศนี้ตัวนี้เป็นคำถามเนาะแล้วไปเสียเวลาน้ำมันนะเห็นหยังและคำถามว่ามันต้องมีผลได้ผลเสียเพิ่นว่าเลยเพิ่นถามมาคำถามข้าพเจ้าก็ได้อ่านให้นะท่านผู้ฟังนำกันว่าบางทีท่านผู้ฟังอาจจะถามก็ได้หรือว่าบ่กล้าถามแต่ว่าในโครงการตัวนี้เปิดให้ทุกท่านมีความคิดความเห็นและข้าพเจ้าสามารถตอบที่จะตามความสามารถที่มีและก็คณะกรรมการคือท่านนาญานางไพวันแล้วก็ท่านคำแสนแล้วก็มีท่านสุกันข้าพเจ้าเองบัดนี้โครงการใหญ่ๆนี้มันก็มีหลายองค์การมี7องค์การAssociation ที่ว่าเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพร่วมก็ขอเพิ่นบารมีใบบุญของเพิ่นนั่นแหละว่าแนวใดว่าเฮ็ดแนวใดท่านผู้ฟังชุมชนลาวอยู่ต่างแดนสิมีข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเรื่องอนาศรัทธาจิตศรัทธาของชุมชนลาวชุมเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศก็ยังคิดถึงบ้านเฮาอยู่เลยเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็เชื่อแน่ว่าคำถามตัวนี้ผู้ที่ถามนี่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคำตอบของผู้ถามนี่ต้องมี 100% เนาะแม่นบ่อันน่ะข้าพเจ้าก็เลยว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังมีข้อข้องใจย้ำขึ้นมาก็ได้ข้าพเจ้าจะขอตอบแล้วก็ตอบแบบกันเองแบบว่าเอาสายกลางนะตามที่ว่านะญาณังไพวันเพิ่นเว้านี่มี3หลักเขายึดถือแต่ว่าข้าพเจ้าไปนักรักกันที่ว่าโครงการตัวนี้ข้าพเจ้ามามื้อนี้ก็เพื่อว่า1มาเหตุผลโครงการนี้ว่าจะลอนช์อาจจะเริ่มตั้งแต่เดือน9วันที่1เดือน9เฮาก็มีรายการเอกสารยังศึกษาหน่อยนึงเรื่องการระบบการเงินของเฮาจะเฮ็ดให้จัดสรรให้มันแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่อง transaction ผู้ได้รับปัจจัยจากผู้ใจบุญทําบุญศีลกินทานนํากันจะชัดเจนเรื่องระบบการมีเดียของเฮาจะเน้นเรื่อง

0: ขาจะลง Facebook เป็นขั้นเป็นตอนแต่ละมื้อจนมื้อนี้จนฮอดท้ายเดือน10แม่นบ่
1: เจ้าคิดว่าเพราะสิพอดีงามไทย
0: เดือนสิบพอดีงาม
1: เพราะว่าไทยเดือนเก้านี่มันบ่ทันแล้วเพราะว่าเขามีการคัดข้อทั้งเรื่องอันแบ่งข้าวมาอย่างน้อย
0: เดือนระบบบัญชีระบบการเงินจะให้มันมีความชัดเจนหน่อยนึง
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่จะเปิดแบ่งข้าวเช็ดยังก็ตามปรากฏว่าทางมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายน้อยหนึ่งแบ่งเดี๋ยวเอานัก
2: เอานักแม่นแล้ว
1: เพราะว่าเขาเจ้าถึกปั๊บใหม่มาก่อน
0: ข้าพเจ้าได้เรื่องข้าพเจ้าได้เข้าไปสืบไปถามสอบถามเรื่องระบบการเงินมันมีส่วนระยะนี้แต่นาโลกมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการฟอกเงิน
1: ต่างกัน
2: แม่นแล้ว
1: ฟอกเงินและโอนเง
0: ิน ธนาคารนี่เขาเจ้าสร้างออฟฟิศใหม่เขาห้องว่า verification พวกสังเกตว่าก่อนสิอนุมัติให้สิไปทางใดมาทางใดแล้วเขาเจ้าก็เขียนดรอปเรื่องลงไปแล้วไปผ่านตัวที่ว่ามีนะเหตุผลที่เหมาะสมที่ว่าเขาเซตอัพไว้หั่น
1: ได้เปิดได
0: ้จึงเปิดได้แต่เรื่องอย่างอื่นบ่มีปัญหาถ้าเขาให้ข้อมูลโดยที่ว่าเปิดอกแล้วออนเนสให้ข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าก็บ่มีคำแนวอื่นโดยที่ว่าบ่เกี่ยวข้องเรื่องการเขาห้องว่า security เนาะ
1: เจ้า
0: ในเฉพาะเรื่องแต่ละประเทศ
2: แต่ที่ข้าพเจ้าเคยไปธนาคารธนาคารจะเป็นห่วงหลายที่สุดก็คือแบบตัวอย่างที่ทานมาบริจาคเงินอยู่นี่แล้วจะโอนไปประเทศใครเจ้าจะย่านก็คือย่านการโอนเงินออกต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน
0: อันนี้เป็นการคู่โดยเฉพาะแม่นนะเอาเงินออกจำนวนหลายๆนี่
2: เจ้า
0: ใครเจ้าสิถามว่าแล้วใครเจ้าสิคำถามใครเจ้าสิโน้ตไว้ในนะเวลาเซอร์วิสว่าบ่มีคำคู่บ่มีคนอยู่นอกถืออาวุธ
2: ปืนหรือว่าถือ
0: ครอบครัวเจ้าบ่ถือครูบ่
2: แม่นๆ
0: เขาเจ้าสิโน้ตลงว่าผู้ใดเซอร์วิสแล้ววันจังโมงวันที่เท่าไหร่รายละเอียดเขาเจ้านะเพื่อเซฟตี้เขาเจ้าอีก
2: แม่น
0: มันเรื่อง
2: ขั้นตอนแล้วเขาจะถามอีกว่าอันตอนเจ้าจะโอนเงินออกไปกายหมื่น
0: เจ้า
2: เขาจะถามว่าอันเจ้าท่านฮู้จักกับผู้นั้นบ่เป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าบ
0: ่แ
2: ม่นอันนี้จะเป็นการถามเพราะข้าพเจ้าถึง
1: เพราะว่าที่ผ่านมาหั่นธนาคารใหญ่ๆเลยเด
2: ้
1: คันไอเบิ้มของออสเตรเลียนี่ถึกปั๊บใหม่ยังนัก
2: แม่
1: ย้อนว่าการให้ข้าเจ้าส่งเงินออกไป
2: เป็นการ
1: จำนวนหลายๆและออกไปมันเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ
2: แม่น
1: หมายความว่าส่งออกไปเพื่อให้ไปปฏิบัติในทางเป็นภัย
0: กฎหมายเรื่องการเงินเนาะมันมีแต่ว่าข้อบัญญัติข้าเจ้าศึกษาเรื่องข้อผิดพลาดเป็นแต่ละมือใดคณะกรรมการเข้าใจว่าอันน่ะสมมุติว่ามื้อนี้มีลูกค้าเข้ามาแต่ละมือมีปัญหาหยังข้าเจ้าสิเอาตัวนั้นไปรีพอร์ตฟีดแบคข้าเจ้าเฮ็ดเวียก very sufficient on time แล้ว24 hours
1: of course
0: แม่
1: เจ้าเบิ่งเง
0: ิน
1: เด้มันสำคัญอยู่ในประเทศนี้ก็คือน้ําอันเป็นเส้นเลือดรอเลี้ยงของประเทศกันเป็นเกี่ยวกับการ
0: ข้าพเจ้าก็เลยได้ดีเลย์ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ข้าพเจ้าคิดว่าน่าอีก 2-3 มื้อก็สิได้รับคำตอบแล้วก็สิได้ลอนช์ว่าระบบการจ่ายก็คือข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นมาอีกว่าเฮาสิมีลงอนาเน้นใส่เรื่องเพื่อเพิ่งอนาใบบุญจากองค์การต่างๆโดยเฉพาะเป็นวัดพระยอดแก้วแล้วก็วัดอนาปาพุทธรวันที่ว่าเพิ่งใบบุญของญาทาน2ญาทานนี่แล้วก็มีองค์การสำคัญก็มีครั้งแรกที่ได้มาเฮ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมก็คือลาวจีนเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วก็มี
1: สมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลีย
0: แห่งออสเตรเลียแล้วก็มี
1: อ้าวโจเหลียวหัว
2: เหลียนอีหุย
1: อ้าวโจเหลียวหัว
0: คนเคยเรียนได้ภาษา
1: เรียน
0: อย
1: ู
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ
2: รีบไปแล้วก็ขอบใจซัดเฮาได้อยู่ในรายการนี้เนาะขอบใจท่านจินซงกับคณะบริหารที่อยู่นำกันมื้อนั้นข้าพเจ้าเอาใบเย็นที่ว่าใบ
1: โปสเตอร
2: ์ไปน
0: ั้
2: นเพิ่นพากันฮุมมา
1: เย
2: ้มีซื้อเพิ่นแล้วเดี๋ยวนี้20คนเนาะพากันบริจาคละได้ 1,000 ดอล
1: ได้ 1,000
0: ถึงว่าบ่ฮู้เห็นหน้าเพิ่นก็ขอบงบขอบใจเด้อด้วย
1: ก็ขอบใจท่านจินสูงแล้วก็ขอบใจสมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลีย
2: แล้วก็ยังมีอีกอยู่ว่าเพิ่นจะมีงานอันน่ะยังก็งานมูนเฟสติวัลงานไหว้พระจันทร์เนาะ
0: ไหว้พระจันทร์
2: เจ้าเฮาก็จะ

0: พยายามไปคนขวายให้เพิ่น donation น้องหวังว่า
1: เพราะฉะนั้น
2: ใบบุญตัวนี้มีแท้
1: แม่นมีแท้
2: เฮ็ดแม่นใบบุญ
1: มีแท้เพราะฉะนั้นท่านแต่แน่ยังบ่ทันได้ตอบคําถามได้ว่าเป็นหยังแทนที่จะเอาเงินไปซอยสร้างวัดแต่ว่าท่วมจริงตัวนี้บ่แม่นวัดตัวนี้แม่นอนุสร
0: ณ์อนุสถาน
1: อนุสรณ์สถานเป็นบอนิเมนต์เนาะเป็นอนุสรณ์สถานแต่ว่าอยู่ในบังเอิญอยู่ในโครงเขตวัดอยู่ในวัดของเขตวัดวัดเพราะว่าเพิ่นเดินวัดเด้
2: เพิ่นเอาตัวนั้นไปเป็น
1: แม่นเป็นบอนเพราะว่ามีน้ําสร้างอยู่หั่นบอนนึงเพิ่นเชื่อกันว่าเป็นบอนที่พญานาคขึ้นมาหายใจ
0: โอ้ขึ้นมาเจ้า
1: เป็นเพิ่นสร้างเท่านั้นเพิ่นก็ยังเอาไว้
0: วัดหนองแสง
1: วัดหนองแสงเป็นบอนที่พญานาคแวมามาพักอยู่บอนนี้ก่อนที่จะไประวางเดินทางระวางธาตุหลวงกับอันนี้และเพราะฉะนั้นคําถามอยู่บอนว่าไปสร้างอีหยังอยู่ลาวคือบ่ออกมาซอยคนลาวอยู่นี่ท่านตอบเราบอก
2: ยังบ่ได้ตอบแต่ว่าข้าพเจ้า
3: ที่สําคัญ
2: ตัวนี้สําคัญแต่ว่าคันที่ไปคิดว่ายากก็ยากคิดง่ายก็ง่ายตามคําความคิดของข้าพเจ้าเองคลิกขึ้นมาเลยว่าโอเคข้าพเจ้าในนามเดินเป็นในเทอมในน่ะเป็นผู้นําเนาะคําตอบตัวนี้ต้องเป็นผู้นําเนาะเป็นถ้าว่าโครงการตัวนี้ข้าพเจ้าสิเบิ่งภาพใหญ่ภาพกว้างหมายความว่าลูกเก้าคนเนี่ยเขาสิแบ่งให้ผู้เดียวบ่ได้เขาต้องได้แบ่งให้สมมาสมควร
1: เจ้าเอ้าให้เวลาท่านแต่ไหนคิดน้อยนึงแล้วเข้ารายการสถานีให้เวลาคิดตื่มอีก2 second
2: 2 second 99.9
1: Sydney's West เจ้าลูกเก้าคนที่ว่านี่หมายถึงไผ
2: ลูกเก้านี่บ่มันมีเลขเก้านี่หมายความว่าเลขลูกเก้าคนนี่หมายความว่าเฮามามาเป็นอาสาสมัครคณะกรรมการและยกตัวอย่างคือว่าข้าพเจ้ายกเก้านี่เลขเก้านี่มันก้าวหน้าเลยเนาะก้าวไปตลอดความหมายเอาใส่ตัวนี้เป็นเลขเก้าเก้าคนที่ว่าเหตุผลที่เพิ่นถามความคิดตัวนี้มันดีแปลว่าเพิ่นเปิดเพิ่นมีความกดดันอยู่ในตัวของเพิ่นเวลาเพิ่นถามแล้วเพิ่นรู้สึกปล่อยวาง
1: ได้ relief ออก
2: แม่นแหละเพราะว่าเพิ่นสามารถถามได้ไหมก็ว่าเพิ่นปล่อยไปได้ละคําถามคําตอบข้าพเจ้านี่ง่ายๆก็สําคัญอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มาตกอยู่ในผืนแผ่นดินออสเตรเลียมีความรู้ความสามารถก็คิดถึงบ้านเฮาเวลาโครงการนี้มีข้าพเจ้าก็คะนึงถึงว่าโอเคประเทศเฮาเนาะประเทศที่ว่าเกิดก็เลยว่าเฮาจะสามารถช่วยได้แต่บ่ได้ว่าจํานวนเงินเท่านั้นตัวนี้มันบ่แม่นแฮงบันดาลใจที่ว่าต้องได้เฮ็ดเอาเท่านั้นคําตอบง่ายๆแบบว่าต้องช่วยคือข้าพเจ้าว่าลูกเก้าคนต้องแบ่งให้สมมาสมควรให้มันถูกต้องหมายความว่าคือสมาคมองค์การต่างๆถือว่าโครงการแต่ละโครงการก็มีความมั่งคั่งแต่ละโครงการคือกันแต่ว่าเฮายังคะนึงถึงบ้านเฮา
1: โอ้แสดงว่าอยู่ในสเตตัสอยู่ในสภาพที่จะแบ่งปันได้
2: แม่น
1: บ่แม่นว่าเฮาสิไปขุดเนื้อเถื่อนหนังเอามาเฮามีอยู่แล้วแล้วเฮาก็ซอยออกไปน้อยนึงไปช่วยสิ่งที่คันสิเว
2: ้
1: าแม่นพญานาคก็แม่นสิ่งที่พวกเฮานับถือและเป็นสิ่งที่อยู่ในศาสนาพุทธ
2: ศาสนาพุทธ
1: พญานาคนี่ก็มีบทบาทสําคัญ
2: เจ้าๆ
1: เนาะแล้วก็ทั้งแม่นแต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังได้ถึงว่าจะบ่สามารถบวชให้แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้บอกอนุญาตให้พญานาคนี่
2: มา
1: สวย
2: มาหับศีลเนาะ
1: หับศีลแล้วก็สวยเรื่องเรื่องศาสนานี่คุ้มครอง
2: ศาสนาพุทธ
1: ถือว่าสําคัญเป็นมิฟิโคเซอร์เพิ่นเป็นงูแมจิกซึ่งว่าทางโดยเฉพาะในประเทศลาวเฮาซึ่งส่วนลาวเฮาก็นับถือ
2: ด้วยความเชื่อเรื่องในด้านศาสนาพุทธของเฮาเนาะเรียกคําถามตัวนี้ ข้าพเจ้าขอตอบสั้นๆเพื่อว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคำถามตัวนี้ผู้ที่ถามข้าพเจ้าและต้องมีคำถามและข้าพเจ้าก็อยากได้ยินคำถามจากผู้ที่คำถามมาข้าพเจ้ามาโดยเฉพาะที่ว่าเพิ่นใส่คำถามนี้ก็ถือว่าเหตุผลส่วนรวมเพิ่นว่าบ่แม่นเหตุผลส่วนตัว
1: เจ้าๆถูกต้องเด้เพราะว่าหลายคนก็สิคิดแบบนั้นในใจเอ้าสิไปซอยเฮ็ดหยังอยู่เมืองลาวเออสิไปซอยเฮ็ดหยังเขาเจ้าก็มีรัฐบาลเขาเจ้าก็มีเงินมีคําติประเทศอื่นมีการซอยเหลืออันนั้นอันนี้ แต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินเด้อจากท่านดนัยบางทีอาจจะว่าผิด correct me if I'm wrong ว่า การซวยนี่แม่นด้วยจิตใจเนื่องจากว่าเฮาออกมาจากเมืองลาวแล้วเฮายังบ่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนโครงการใดที่เฮาคิดว่ามันดีเป็นประโยชน์แล้วก็การดําเนินโครงการแบบหัดกลุ่มเฮาก็เห็นแล้วเพิ่นสร้างฐานสร้างหยังเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็การรายงานการเงินหยังของเพิ่นแล้วเฮาเองก็อยู่ในคือจังกับเว้า
2: ขอให้มีปัจจัย
1: แม่นแล้วก็เรื่องปัจจัยก็บ่สําคัญอีกสําคัญว่าน้ําใจ
2: น้ําใจครับว่าอย่างที่ไล่ก็ว่าโอเคปัจจัยบ่ถึงบ่ได้นับซะว่าน้ําใจนี่ว่าให้มีซึ่งกันและกันว่าโอเคเห็นหน้ากันทักทายกัน
0: แล้วถ้าว่าบางคนน้ําใจก็ยังบ่มีได้สิจังได
1: ๋มีเฮาก็บ่เป็นหยัง
2: เฮาก็บ
1: ่บังคับ
0: ปัจจัยบ่มีน้ําใจบ่มี
1: คันว่าน้ําใจนี่หมายความว่าแล้วแต่สิให้เด้ถ้าว่าบ่มี
2: บ่มีปัจจ
1: ั
2: ย
1: บ่มีศรัทธาบ่มีศรัทธาบางคนมีศรัทธาแต่บ่มีปัจจัยก็บ่เป็นหยัง
0: ก็บ่เป็นหยังแม่น
1: เอากําลังใจบางคนมีศรัทธาแล้วก็มีน้ําใจอีกก็แล้วแต่เพิ่นสิให
0: ้มีไอ้ภัยวันมีเท็กซ์เข้ามาเนาะเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าอันเฮียจินทรงหั่นแล้วแม่นคณะกรรมการบ่แม่นประธานประธานแล้วแม่นเฮียเกียกสีหาราช
1: เฮียเกียกสีหาราชแม่นแล้วบ่ผิดขอโทษเด้อประธานเกียกสีหาราชโอ้ย
0: เกียกสีหาราช
1: เจ้าแม่นแหละ
0: เพิ่นมีคน
1: ขอโทษ
0: จินทรงเฮียจินทรงแล้ว
1: เป็น
0: คณะกรรมการ
1: ตุ้ยผู้ชี้เฮียเกียกเด้อเฮียเกียกสีหาราชแม่นประธาน
2: ข้าพเจ้าเสียแน่ว่าโอกาสนี้รายการมื้อนี้จะไปทั่วทุกแห่ง global ของโลกนี้ข้าพเจ้าเสียแน่ว่าทุกคนว่าบ่คิดถึงประเทศลาวนี่บ่มี
1: นอกจากสิตัวเนาะ
2: แม่น
1: ถ้าว่าจริงใจนี่คิดถึงบ่สุคน
2: ในธรรมเรื่องศาสนาเนาะว่าถ้าบ่เชื่อผู้ใดหรือว่าคือว่าท่านไซมอนเพิ่นว่าจะว่าคนบ่มีน้ําใจและบ่มี
0: ปัจจัย
3: ปัจจัย
2: อันนั้นตัวตัวเองต้องได้ไปซื้ออันน่ะกระจก
0: มันแยงเบิ่ง
2: แยงเบิ่งเนาะคือข้าพเจ้าได้แยงกระจกตลอดเลยเกิดมาเป็นซี่ก็แฮปปี้สุขภาพดีพอ
0: แม่น
1: รอเราเอาการเติบเด้เบิ่งในกระจก
2: รอรุ่นเก่าโอเคอันน่ะเข้ากลับขึ้นมารายการต่อแล้ว
1: เพราะว่าได้ดีโอเค
2: ถ้าว่าพวกเฮาได้อันน่ะรายละเอียดเรื่องเลขบัญชีแล้วพวกเฮาจะได้มีคณะกรรมการข้าพเจ้าเองหลังจากที่ว่าโล่นแล้วแล้วข้าพเจ้าสิได้ออกอนุญาตคณะกรรมการได้ออกซื้อว่าผู้ใดได้มาร่วมมือสร้างเรื่องอาร์ตที่ว่าลงโปสเตอร
1: ์ยังบ่ทันตอบแม่น
2: บ่ยังบ่ทันตอบที่ว่า
1: สิเอาเป็นไปก่อน
2: เซอร์ไพรส์ก่อนว่าเวลาเฮาลงเรียบร้อยแล้วสิได้เมนเซ็นชื่อเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิได้เพิ่นก็ตอบเพิ่นก็ตอบรับปากมาว่าเพิ่นสิเป็นคนที่สื่อสารเรื่องมีเดียว่ามีไผลงโดเนชั่นเท่าใดรายละเอียดเพิ่นสิมา
1: เจ้า
2: แต่ว่าขอประกาศให้ชุมชนเสื้อสั้นลาวอยู่ทั่วมุมโลกว่าท้ายเดือน10ข้าพเจ้าเนี่ยสิคอนเฟิร์มใหม่ว่าอยากเฮ็ดไฟนอลไลซ์บัญชีสรุปบัญชีล่ะหรือว่าจะเฮ็ดอันน่ะตักบาตรอยู่วัดพรเพชรแก้วหรือว่าตักบาตรอยู่วัดพุทธาลวันมันมี2ออปชั่นที่เราต้องเลือกแล้วก็ต้องได้ไปคอนเฟิร์มนําที่อันน่ะ
1: เจ้าอาจารย์
2: ใหญ่ก่อนในการวัดก่อน แต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเปิดไฟเขียวให
1: ้
2: คณะกรรมการแล้ว
1: ข้าพเจ้าดีใจ
2: ข้าพเจ้าก็เลยว่าขอมาเพิ่งบารมีใบบุญอย่าทานนี่แล้วก็ขอนะอันน่ะความคําแนะนําเพิ่นก็เว้าเพิ่นก็อธิบายให้เข้าใจแล้วก็เลย
1: แล้วแต่ศรัทธา
2: แล้วแต่ศรัทธา
1: เจ้าอธิการบัดเพิ่นก็บอก
2: ว่าเพิ่นแนะนําว่าสิไปเฮ็ด2ท่าอัน2วัดก็ได้แล้วก็หรือว่าสิเฮ็ดวัดเดียวแล้วก็เชิญนั่นน่ะโสภะมาน
1: ิมนต์
2: นิมนต์เอาเดี๋ยวว่าภาษาพุทธจะพูดได
3: ้บ่ก็ยังยากหน่อยก็เข้าใจเด้อืม
1: เจ้า
2: ก็นิมนต์แต่ละวัดมาก็เดี๋ยวนี้เฮากำลังรอวัดพุทธเมตตาข้าพเจ้าได้เห็นนะประธานเพิ่นยังบวชอยู่เด้เพิ่นสิออกเพิ่นสิศึกออกพรรษาแต่ว่ารองประธานกับอนันท์เพิ่นว่าสิไปเอาตัวนี้ไปล้มข้าพเจ้าก็ได้อธิบายว่าจุดประสงค์นี่บ่แม่นหยังการในเด่นเรื่องศาสนาเพราะว่าพวกเขาก็นับถือศาสนาพุทธหารายได้
1: ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ
2: ่ส่วนใหญ่ก็ถือว่ายึดหารายได้มีส่วนร่วมเฮ็ดบุญนํากันเพิ่นก็โอเคผมบ่เข้าใจเด้อที่โทรมาคิดโทษคิดถึงเพิ่นว่าจังซั่น
1: เจ้า
2: ครับยังบ่ได้ตอบคําตอบเพื่อแล้วก็มีองค์ก็บ่เคยลมมันน่ะประธานอยู่อันน่ะACT ลาวคอมมูนิตี้อยู่แคนเบราแล้วก็ทางบัตรเพิ่นเพิ่นก็ว่าสิให้ไปลมกับคณะกรรมการเพิ่นก่อนแล้วสิให้คําตอบ
1: ทางเมลเบิร์นล่ะบริสเบนทานใด
2: ๆทางควีนส์แลนด์เพิ่นก็ให้คําตอบล่ะเพิ่นสิเอาเป็นการส่วนตัวเพราะว่าข้าพเจ้าสิใช้ระบบขอใส่สายพานสมาคมดงลงเอิมเป็นการติดต่อเพราะว่าข้าพเจ้าก็มีการได้ติดต่อเรื่องระบบการติดต่อนี
3: ้
2: อยู่ในดาจาของทงลงเอิมก็ได้ทับถามเพิ่นอยู่เขตออนบุรีอันเซาออสเตรเลียแล้วก็เมลเบิร์น
1: ปัจจุบันเฮาก็มีประธานสายใจลอตเต้อยู่ในห้องซุมนี่แหละเด้ลอง
2: ถามเพิ่น
1: ถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นอนุญาตให้เฮาล่ะบ่
2: จะขอถามโดยตรงนะท่านประธานนะใส่ใจแล้วใจคือท่าน
3: ได้บ่ให้ถามหยังไปความจริงข้าพเจ้าอนุมัติมาแต่โดนนี่
1: แต่โดนล่ะก่อน
2: แต่ว่า
3: บ่ได้ยินเสีย
1: ง
3: บ่เพราะว่าบ่ได้ยิน
1: เสียงแต่เพิ่นบ่ทันเว้าทางวิทยุซื่อๆ
3: เฮาบ่ได้เว้าเพราะว่าเฮา
2: ก็บ่เข้าใจเข้าใจได้ท่านประธานนะเข้าใจ
3: เพราะเฮาได้ตกลงกับคณะกรรมการแล้วเฮาก็ได้อนุมัติมาแต่โดนแหละก่อนสิสร้างมาพุ่นแหละก็ได้ร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้เฮาบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกันหยังเพราะว่าทุกๆคนคนล่าเฮานี่นะนับแต่เนื้อหอดใต้นับถือว่าพญานาค
0: เจ้า
3: แต่ละพญานาคให้มีชื่อต่างกัน
0: อือเจ้า
3: อยู่เวียงจันทน์ก็แม่นอยู่ฝากเบื้องนั้นท่านก็แม่นนั่นอีกอันชื่อนึง
0: ชื่อ
1: ม
0: ีหล
1: ายก็มีอีก
3: มีหลายองค
1: ์
3: มีหลายชื
1: ่อมีอายนั่นอายนี่
3: เจ้ามีผู้นั้นผู้นี้ลงไปทางใต้ก็มีเจ้าตรงบ่แม่ยังแม่ยังก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าพวกเฮานับถือพญานาคเพราะว่าเฮาอยู่ตามลําแม่น้ําคองนี่จะบ่ฉะนั้นก็เป็นสายเลือดของเฮาอันนึงสายของเฮาอันนึงอันนี้มันบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดเพื่อการเมืองเฮ็ดเพื่อกันหยังแต่ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อว่าเฮาให้ความนับถือว่าเฮาออกจากคนลาวเฮาเห็นบ่คนจีนคนจีนต้องมีนะแม่นหยังก่อนาค
0: มังกร
3: มังกร
1: มังกร
3: ลาวก็ต้องมีนาคอันนี้มันธรรมดา
0: อาจจะแม่นตัวเดียวกันก็บ่จัก
2: อาจจะแม่น
3: ความจริงมาจากคนเดียวกัน
1: แต่ว่ามังกรหันบินได้เด้
0: บินได้เอานาคเขาก็เพิ่นก็บินคือได
3: ้รถก็ได้คือกัน
0: ก็ได้
1: คือกันได้ก็เพิ่นแต่เพิ่นส่วนหลายเพิ่นอยู่
0: นี่ฮู้จักปลอมตัวขึ้นมาสั่นเข้านําประชาชนเด้
3: เจ้า
2: อันน่ะลืมบ่ได้ตัวนี้
0: เฮาจะได้เข้าทางสถานีก่อน
1: ตัวนี้2 2นาทีจังคอยเข้าตั้งที่2
2: ครับขอเมนชั่นชื่ออันน่ะองค์การใหม่องค์การมาแฮงเนาะ
0: เจ้า
2: แล้วแต่ขอชื่นชมน่ะน้องสาวประธานวิกิที่เพิ่นน่ะคอนเฟิร์มมาว่าเพิ่นก็ดีเบตกันเรียกใหญ่สําคัญ
1: โอเคเข้ารายการสถานีเฮาจึงเว้าต่อยังมีหลายองค์การจะตั้งที่เฮาบ่ทันได้เอ่ยซึ่ง
4: 99.9
3: เจ้าแม่ล่ะเฮาสิเข้ารายการหลังจากรายการแล้วเฮาจังมารวมกันแม่เนาะจ้ะ
4: online.com.au on your smartphone app on your radio 99.9 FM this is Swan Sydney's West
5: if you use public transport you've probably already downloaded our community radio plus app so you can enjoy this station on your commute but a few listeners like Sue here hi Sue
6: do I know
5: you? Still haven't got around to doing it phone please
6: okay
5: see now what you can do is you can listen to us on the go
6: right.
5: and help support us by sharing the station with your friends
6: uh-huh, okay.
5: it is that button there
6: oh wow thanks
5: no worries so get on board and download the community radio plus app for yourself
7: at all about care we offer NDIS and aged care participants a range of services including personal care domestic assistance 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor, All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info at aidaboutcare.com.au.
5: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
8: St. John Ambulance Cadets is for you. Young people from 8 to 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
5: St. John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. St. John, nsw.com.au.

0: 99.9 จ้ามันเนาะเสียงเพลงมันม่วนก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะก็บ่เป็นหยังเนาะสนั่นเข้ามาช่วงที่2ของรายการค่ะปรากฏว่าทีมงานของเฮาก็ได้ออกไปพักผ่อนนึงเพราะว่าปรากฏว่าฮอดแห้งหลายเติบเนาะเพราะว่าฮอดแห้งนะข้าพเจ้าเองที่ว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของกับหยังความจริงคือว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของความจริงข้าพเจ้าเกี่ยวของมาแต่ดนแล้
1: ว
0: แต
1: ่
2: ว
1: ่
2: า
0: แต่ว่าเพราะว่าบ่มีผู้ที่ว่าสิว่าเริ่มแรกที่ว่าสิก่อตั้งนะเพราะว่าข้าพเจ้าก็อยากเฮ็ดจะก่อตั้งแต่ว่าข้าพเจ้ากำลังดงดามีหลายอันที่ว่าตอนในเฮ็ดทั้งเฮ็ดเรื่องเล่าไทยได้เฮ็ดช่วยสังคมช่วยนั่นน่ะพาผู้เฒ่าไปเที่ยวไปยังแม่นแท้ย่ําสปริงจังซี่น่ะแล้วเฮาสิเอาเวียกมาใส่ตื้มๆหั่นน่ะเดี๋ยวนี้จนเมื่อยปรากฏว่านั่งแล้วก็ได้บ่แม่นรีแลกซ์นะแบบว่าโอ้ได้พักผ่อนน้อยนึงเพราะว่าเป็นหยังข้าพเจ้าภูมิใจที่ว่าทานดาในนี่เขามาเป็นคนที่ว่าห่อนแห้งวัยรุ่นนุ่มกว่าข้าพเจ้าหลายเติบแล้วมาเอาช่วงนี้อันนี้หายากเพราะว่าข้าพเจ้าเลี้ยวมาแต่ดนแล้วเลี้ยวหาข้าพเจ้าก็คิดว่าทิ่มไปกับบ่เป็นหยังดอกความจริงก็บ่เป็นหยัง
2: บ่เป็นหยัง
0: แต่ว่าเฮาคือเสียใจเพราะว่าเฮาเกิดมาเป็นผู้นึงที่ว่าต้องได้ช่วยสังคมเป็นหยังเฮาบ่ซอยแล้วคนกันมาด่าข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เคยด่ามาหลายแล้
1: ว
0: 30ปีแล้วว่าบักอันนี้มันโง่บ่ได้หยังก็คือว่าข้าพเจ้าว่าครับบ่ได้แท
1: ้
0: บ่ได้แท้แต่ว่าความได้หั่นมันอยู่ในใจข้าพเจ้าภูมิใจที่ว่าได้ซอย
3: อีกอย่างนึงหั่นนะค่ะพระเจ้าคิดว่า it will be a shame ถ้าหากว่าอนุสรณ์สถานตัวนี้แล้วมีสลักว่ามีคนเสื้อสาดลาวจากประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้
1: ห่วง
3: ประกอบส่วนบ่มีออสเตรเลียโอ้ยบ่ได้ได้เว้ย
1: เจ้า
3: เขาต้องมีสื่ออยู่ในหัน
1: เขาเป็นเด็กออส
2: เขาเจ้าได้ยึดมันอาจจะเป็นนามสกุลบ่เลยจังได๋เขาเจ้าก็บ่เข้าใจตัวเองคือกันเวลาไป2014เดือน11เนาะไปเห็นภาพความรู้สึกตอนนั้นมาแล้วก็เลยคำถามใช้คำถามตัวนี้แหละว่าการนับสกุลอาสาแด่ไอ้ที่ว่าทานประธานครับบุญยิ่งเพิ่นว่าดนัยเข้ามาไฟแห้งบ่แม่นได้อาจจะเป็นนามสกุลข้าพเจ้าก็อยากเปลี่ยนนามสกุลใหม่อยู่ได้อาสาออกเอาเป็น
3: หยังบัดนี
2: ้ตั้งไว้แล้วแล้วว่าสายผู้หลวงแห้งข้าเจ้าว่าแห้งใหญ่แห้งสิได้ฮับแบกใหญ่
0: อาสานี่ก็มันบ่แม่นธรรมดาเด
1: ้อาสาสมัคร
0: คําว่าอาสานี่ครับพระเจ้าคิดแล้วผู้นี้มันต้อง
1: สมแต่ซะ
0: เพราะว่าบ่แม่นฮักก็ได้พ่อกับดาในฮักก็มื้อนี้เด้พ่อแต่สมัยเพิ่นยังน้อยๆแล่นอยู่แถวแคบ
2: เพิ่นต้องอันน่ะเพิ่นเป็นโสดเพิ่นเป็นบ่าวเนาะสิว่ากลับขึ้นหลัง
0: อ่
2: ะ2 30เซคันด์ก็ได้เพิ่นพาไปเล่นคริกเก็ตตอนนี้เป็นบ่าวน้อยบ่าวซอนนี่แหละอยู่แถวนอซีข้าพเจ้าก็อยู่นอซีนี่สมัยก่อนเพิ่นพาเอาไปสมัยทานจันทนิดเพิ่นแต่งงานใหม่เนาะตอนนั้นก็เป็นไอ้ฮักก็ใหญ่โตอยู่นําเพิ่นพุ่นแหละ
0: แม่นเฮาก็ได้ร่วมกันอยู่สมัยนั้นน่ะ
2: สมัยนั้นแต่ว่าอันน่ะทานประธานบุญยิ่งนี่เพิ่นใส่น้องนี่ดูใส่นั่นใส่นี่ใส่มือทุกอัน
0: เพราะว่ามันเฮาอยาก
2: แต่มีประสบการณ์นี่ล่ะ
0: เฮาอยากทดลองหั่นน่ะ
1: ว่า
0: เพราะว่าผู้นี้หั่นน่ะแต่สมัยก่อนน่ะเห็นกันแล้วมักล่มกันคันล่มแล้วเฮามักล่มเรื่องว่าสังคมลาวเฮาสิจังได๋สิได้ซอยผู้ซอยคนเพราะว่าเฮาลางเทื่อเฮาเคยลงเลิกตอนสมัยที่เฮามาใหม่ๆหั่นน่ะเฮามาเห็นคนลาวเฮานี่เซาแฟลตอยู่คารามาน่ะข้าพเจ้าเป็นคนตะมิดที่ว่าไปอยู่คารามาหลายคนก็มาหาข้าพเจ้าโอ้เซาแฟลตเด้นาบุญยิ่งเฮาก็นั่นนี่เด็กๆอยู่นํากันมักหลายๆเด้บัดนี้หลังจากที่ว่าเวลามันผ่านไปเนาะเพิ่นก็มีความสามารถที่ว่าลูกต่อเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็ได้ย้ายออกไปฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการซอยคนนี่เป็นการดีเว้ยดีญ้อนหยังดีญ้อนหัวใจเฮาเองดีนะ
2: จ้าๆอันดีใจที่ว่าได้มาร่วมงานนําทานประธานบุญยิ่งก็ถือว่าเป็นอายใหญ่แล้วก็อันน่ะถือว่ามีความมิติที่ว่าได้มาร่วมงานคณะกรรมการนี่แหละคือญาติยาเอื้อยไผวันคือทานนานาไซมอนกับทานคำแสน
3: เบิ่งแล้วอยู่ในห้องทรงเฮานั่งอยู่นี่บ่แม่นขี้ไก่เด้ขี้เป็ดได้นี่นะ
2: เพิ่นท่อมตัวได้ท่าน
3: เพราะว่าเริ่มจากฝั่งนั้นเนาะท่านไซภูมิสวรรค์เป็นเลขาเอก ของสมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลียท่านดนัยอาสาเป็นปัจจุบันเนาะ
2: ปัจจุบัน
3: เป็นประธานทุ่งลองเงิมและท่านอัญญ์บุญยิ่งเป็นประธานสายใจลาวใต้และอัญญ์กำแสงเพิ่นออกไปอยู่นอกกว่าห้องทรงอนุญาตแต่สี่คนมันไม่หาคนก็เป็นประธานของเพิ่นเคยเป็นประธานสโมสรศิลปินและปัจจุบันเพิ่นก็เป็นหัวหน้าทีมงานเรื่อง
2: เป็น CEO ของอันเรดิโอเน
3: า
2: ะ
3: แมนของรายการเรดิโอจำปาเฮาและส่วนข้าพเจ้าบ่มีหยังดอกป้าซอยเวียกงานซื่อ
1: พนักงานเก็บจอกล้างจอก
3: บ
1: อกถ้าบ่มีไอ้ไผวันนี่เฮาขาดความรู้เพราะว่าไอ้ไผวันจะมีความรู้ที่รอบตัวที่พวกเฮาอาจจะบ่รู้หลายๆอย่าง
2: ข้าพเจ้าขอใส่ตัวนี้นะอันนานำยาเอ้ยวันนี้เพิ่นเป็นคน facilitator ตัวใดที่สะดวกตัวใดที่มีความสะดวกแล้วเพิ่นดึงมาเพิ่นแนะนำเข้ามาแต่ว่าข้าพเจ้าบ่แม่นว่าย่องทางหน้าเพิ่นนี่แต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟัง
3: ย่องทางวิทยุได้นี่นะต้องได้ระวังด้วยหนึ่งเด้อ
2: ข้าพเจ้ามาฮู้จักเพิ่นนี่ได้ประมาณ3-4 ปีเนาะก็เคยร่วมงานกันมา 2-3 ครั้งถือว่าเป็นเอื้อยใหญ่เพิ่นเป็นคนนั่นนะภาษาอังกฤษของ facilitator ความสะดวกแล้วก็เลยมีนะความว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนลาวกับเรื่องพญานาคเกี่ยวกับคืนมาหาต้นทุนข้าพเจ้าเน้นอีกคืนหนึ่งว่าอยากให้ทานผู้ฟังปากต่อปากมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เนาะสุมส่วนลาวเฮาบอกว่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาฝรั่งญี่ปุ่นอังกฤษข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะข่าวตัวนี้จะถึงกลับขึ้นไปถึงประเทศสปป.ลาวก็มีอาจจะได้เป็นไปได้อันน่ะข่าวว่าคำว่าความเป็นลาวก็มันก็อยู่คือเก่านั่นแหละ
3: เจ้าว่าทางตามทางรายงานเป็นรายงานมาว่ากระแมนคนอยู่ในสปป.ลาวกับห่วมบริจาคหลายเพิ่นการก่อสร้างปรากฏว่าสำเร็จไป 40% ละทานหันแล้วละยังแต่ว่าบัดนี้เสียนได้บัดนี้7เสียนเนาะก็ยากเพราะว่ามีเก็ดมีหยังเฮาเรื่อง
2: แล้วก็สีสันเนาะ
3: แม่นเว้าเรื่องสีสัน
2: ต้องให้มันได้สเปค
3: แม่น
2: ให้ตามคาดหมาย
3: เจ้า
2: ค่อยเป็น
3: โอเคเอาเฮาก็เว้ามาดนเติบละบางท่านก็ว่าจะขอฟังเพลงแหน่จักเพลงเน
1: า
3: ะอยากฟัง
1: เพลงก่อนที่จะฟังเพลงเฮามาเกริ่นกันหน่อยนึงว่าเฮาเว้าถึงเรื่องพญานาคเน
0: า
1: ะมันจะมีการ
0: เพราะว่าก่อนสิมีพญานาคนะแล้วเฮาได้ถวยพญานาคนะย้อนการมีต้องมีการสวงเหือให้
1: สวงเหือเฮาจะไปจักหน่อยฟังเพลงแล้วเฮาจะไปไปทางสปป.ลาวไปสัมภาษณ์เรื่องบุญสวงเหือ
0: บุญสวงเหือหน่อยนึง
1: ที่มีเขาเจ้าเอิ้นบุญสวงเหือฮอเข้าประดับดินปี2026กระแสมาแฮงก็คือเหือสวงที่ได้ที่1หั่นแล้วไปเอาสีไผเพื่อนบ้านมาสวงเฮาจะโอ้ล้มกัน
3: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง
1: ม่วนแน่นอนเฮาไปฟังเพลงก่อนเน
0: า
1: ะโอเค
0: บ่เป็นหยังสวง
3: 99.9 มีคนเนี่ยเฮาโทรสัมภาษณ์ไปทางนั้นเลย
2: อ๋อ
3: สัมภาษณ์มาจากพ่อบางเลย
2: อ๋อโอเค

0: 99.9
1: Sydney's West. มันเนาะเสียงเพลงมันก็ได้มาให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะปรากฏว่าเฮานี่ยังมีสิ่งที่เฮาได้เว้าไปเนาะก็ว่าแม่ยังก็สิได้สัมภาษณ์ท่านนึงที่ว่าเพิ่นอยู่และเว้าเรื่องการบุญส่วนเฮือนเนาะเดี๋ยวนี้เฮายังเซตอัพอยู
2: ่ท่าเจ้าในระหว่างที่ท่าน
1: เจ้าท่าอีก
2: ในระหว่างที่ท่านไซกําลังเซตอัพเรื่องที่จะพัวพันไปได้ละบ่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าได้ละ
2: เจ้าย
3: ังฮู้อยู่ไหนบุญสุเฮือนี่
1: เจ้า
3: เกิดมาก็บ่เคยเห็น
1: เจ้าบ่ว่าเพราะว่ามันฮ้อนแห้งนี่ย้อนหยัง
3: แม่นบ
1: ่ม่อนย้อนสีพาย
3: โอ้
4: ลองทักเพิ่นไปลองหมดได้ยินบ่
1: สบายดี
5: เจ้าสบายดียังมันยังติดต่อกันบ่ได้เนาะเฮาลองโทรอีกบาดนึง
1: ลอง
5: เ
1: น
5: า
1: ะลอง
5: เจ้า
1: ครับไปอีก
3: แต่ว่า
1: เนาะบ่เป็นหยัง
3: ก็อยากไปมีอันน่ะฟีลลิ่งว่าบ่ซุ่มเฮือแบบใดอิน
5: เวอร์เมนต์
3: แบบใด
5: โอเคเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นติดต่อได้ละบ่สบายดีย ังบ่ได้เน
2: า
5: ะ
2: ยังบ่ได้อ้าวสนะ
1: เจ้า
4: จะลงไปก่อน
2: รถโอเคอันนั้นระหว่างที่ทั้งเทคนิชเพิ่น
5: เข้
2: ามาแล้วเนาะน
5: ้อง
2: เพ
5: ิ่นเนาะเจ้าสบายดีบ่
6: ฮัลโหลสบายดี
2: เจ้า
5: โอเค
6: สบายด
5: ีออกได้แล้วเนาะติดต่อไปลงเขาบังแล้วโอเคก่อนอื่นเฮาก็จะต้องขอแนะนําเนาะท่านที่อยู่ในสายท่านนี้ก็คือท่านกูดพันพิลาเป็น
6: หน่อย
5: โฆษกของสถานีโทรภาพแห่งชาติของหลวงพระบางเนาะเพิ่นมาจะมาเว้าถึงเรื่องหยังก็บุญส่งเฮือบ้านเฮาเนาะ
1: จ้าบุญส่งเฮือกําลังฮ้อนแห้ง
5: บุญส่งเฮือห่อเข้าประดับดินอ้าให้ให้กูดอันกล่าวคำสบายดีกับท่านผู้ฟังทั้งซิดนีย์ก่อน
6: โดยด้วยทักทายสบายดีที่ทางผู้จัดรายการแล้วก็ทําผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อสมาชิกพันวิลาสิรินสึกูดเนาะเห็นเวียนอยู่ที่สถานีวิทยุโทรภาพเครื่องลงบางแล้วก็เป็นผู้บรรยายผู้พากส่งเหนือปีนี้ป้อมนําเนาะวันนี้เสียงคออย่างอมๆอยู่เด้อ
5: ดื่มเหล้าหลายเจ้าสบายดีเสียง
3: นี่เซ็กซี่ดิหุ่นคนนี่สิเซ็กซี่บ
5: ่นี่รุ่นน้องน้องหลาย
3: แม่นบ
5: ่เออครึ่งอายุครึ่งนึงของพวกเฮา
1: เสียงแหบๆนี่หมายถึงว่าจัดหนักนะชื
2: ่ออายุครึ่งนึงของพวกเฮา12ปีบ่เพราะว่าเอ้ยดวงดาวมีแต่24ปีเออบ่ลิ้น
5: 12ปีวะจ้ะ good อยากถามว่าอันบุญส่งเหือปีนี้เป็นจังได๋คึกคืนมีเหือเข้าแข่งจักลํา
6: โอ้ปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ได้มีการจัดโชว์เอาเป็นช่องไส้นะเพราะว่าแต่ละปีนั้นเพิ่นจะมีการแข่งแบบว่าไส้ประเพณีกับไส้คือเราเป็นเหือสุดเหือกีฬาแข่งกันเนาะแล้ววันนี้ด้วยความที่มาพอไปประชาสุนโรงพยาบาลเพิ่นว่าบ่อยากให้เฮ็ดเพราะว่าเนื่องจากว่ากันถ้าแข่งแบบนั้นเราเหือไส้ประเพณีของพวกเฮานี่มันจะเสียเปรียบนะแข่งไปด้วยกับบ่สนานจักเทื่อแล้วก็เลยว่าปีนี้เพิ่นนี้มีการแยกคือช่วงเอาเป็นช่องไส้ก็คือจะเป็นไส้ประเพณีต่างหากแล้วก็ไส้กีฬาต่างหากส่วนไส้ประเพณีนี้ที่ว่าจะมีเหือช่วงเขาแข่งขันนํากันทั้งหมดก็แม่นปีนี้นี่มีทั้งหมด18ลําเฉพาะไส้ประเพณีที่ว่าหลายกว่าทุกๆปีเนาะส่วนไส้กีฬาก็เข้ามาปีนี้มีแต่ประมาณ9ลําโดยก็ถือว่า
5: และ
6: ไส้ประเพณีนี้มีหลายเฉพาะปีนี้
5: จะมีกระแสขึ้นมาอย่างหุ่นแห่งบอกว่าเหือส่วงที่ได้แซมปีนี้แม่นได้ยืมซี่ภายจากประเทศเพื่อนบ้านแม่นแท้วะ
1: ตัวนี้ล่ะสําคัญ
6: เฉพาะสายกีฬานี้แม่นว่าเป็นประเภทสายกีฬานี้ก็คือเพิ่นก็จะบ่ได้จํากัดเรื่องว่าซี่ภายมาได้ใส่เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นการเปิดกว้างเนาะตัวนี้เน
5: า
6: ะเจ้าเจ้าความเป็นจริงเพิ่นเปิดกว้างเลยก็คือเป็นสายประเภทกีฬาสิซะเพิ่นเปิดกว้างเลยว่าเจ้าจะสามารถเอาซี่ภายจากอันใส่มาก็ได้แต่ว่าเฉพาะสายประเพณีนี้จะบ่ได้เน
5: า
6: ะอ๋อสายประเพณีนี้แม่นสายประเพณีนี้จะบ่ได้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเออเป็นยังทรงเหืออยู่บ้านเฮาเราเอาซี่ภายทางอื่นมาภายสิล่ะเนาะ
2: เจ้า
6: ไอ้
2: ก็
6: เลยว่า
2: แต่บ้านเด็กก็คือกันเนาะคือกึนว่าเฮาผู้ใดเตะดีเฮาก็ซื้อมา
5: เจ้า
2: แม
5: ่
2: นแม่นก็ซื้อมาม
6: าเจ้าเป็นประเภทสายกีฬาก็คือเป็นเปิดกวงเนาะแต่ว่าสายประเภทนี้นี่เพิ่นให้เอาเฉพาะภายในแขวงลงพระบางแท้ๆเพิ่นบ่ให้เอาทางแขวงอื่นมาโดยเป็นเอาเฉพาะ
5: วิ่งจันทน์ก็บ่ได้ว่าเอาวิ่งจัน
6: ทน์สายประเภทนี้จะบ่เอาเลยจากแขวงวิ่งจันทน์มาเพิ่นบ่เอาเลย
5: เด็กล่วงพระบางแน่นอน
6: แม่นเป็นแขวงลงพระบางแต่ว่าบรรดาเมืองต่างๆสิซาอยู่แขวงลงพระบางจังเมืองลําบากก็ได้อยู่ซะก็ได้แต่ข้อขึ้นกับแขวงลงพระบางล่ะเพิ่นนั้นหักหมดแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นทางแขวงสายประเภทนี้เพิ่นจะบ่เอาแต่สายกีฬานี่ก็คือเพิ่นเปิดกว้าง
5: เจ้า
6: โดย
5: เข้าใจลักษณะโอเค
3: แต่ข้าพเจ้าคิดนี่ดีเพราะว่า งานนั่นมีสีสันดีเนาะแล้วก็อันนั้นสิได้ดึงดูดนะนักท่องเที่ยวเข้ามา
5: อือฮึ
3: แม่นบ่
5: เจ้า
3: ตามที่กระเจ้าคิดเด้
5: จ
3: ะมีสีสัน
5: อยากถามเนาะอันน่ะการส่งเฮือของเฮาเดือน9นี่อยู่โรงพยาบาลนะสําหรับบุญฮอเข้าประดับดินนะกูดพอที่จะเว้าถึงเรื่องที่ไปที่มาของบุญส่งเฮือได้บ่
6: สำหรับในบุญทรงเหือนี้นะครับเป็นจริงชาวโรงพยาบาลเขาพวกเราก็ปฏิบัติกันมาโดนเนาะแต่ถ้าว่าการปางบุญทรงเหือนี้คันว่าเรื่องบุญฮอเข้าประดับดินก็คือเป็นบุญหนึ่งที่เป็นบุญที่เขาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อว่าเฮ็ดข้องฐานเนาะโดยเฉพาะกับแม่นเฮ็ดเข้าฮอโปต่างๆเนาะเมื่อครบฮอเวลาครบฮอก็จะมีการแบบทานให้กับญาติพี่น้องผู้ที่ได้ลงหลับไปสิซะเนาะให้มหามาจมเอาในมือนั้นส่วนการส่งเพื่อนนี่ก็คือเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลเนาะอยู่ในโรงพยาบาลเขาเพราะว่าสารโรงพยาบาลเขามีความเชื่อที่ผู้ปกปักหักษาแม่นพญานาค15ตระกูลเนาะที่ว่าปกปักหักษาอยู่ในโรงพยาบาลเขา
5: จะ
6: ว่าก็เลยเป็นการโดย
5: เป็นการบูชาเพิ่นเน
2: า
5: ะ
2: กับเขามาใส่โครงการที่เขากำลังเว้าถึงเนาะนะมี15ตระกูลพญานาคอยู่หลวงพระบางยังไม่อยู่บ่อนอื่นอีก
1: เด้เจ้าแต่ละบ่อนก
2: ็
1: บ่คือกัน
5: เจ้าอันเว้าให้กึ่งให้กูดฟังนิดนึงเนาะเพราะว่าอยู่สถานีเฮากำลังมีการอันโอลมกันเรื่องการสร้างห้องพญานาคอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะทางซิดนีย์เพิ่นก็มีการที่จะอาจเต้าโฮมเอาญาติโยมเพื่อที่จะเอาปัจจัยไปช่วยในการสร้างสมทบในการสร้างห้อง
2: นะอยู่วัดหนองแสง
5: อยู่วัดหนองแสง
2: กับหอดาวเทียม
5: เนี่ยจากนั้นจึงเลยคิดถึงกูดที่เว้าถึงเรื่องส่วงเหือพญานาคแม่นยังหั่นนะแล้วกูดฮู้บ่ว่าพญานาค15ตนที่อยู่น้ำขานหั่นเว้าออกมาซื้อนึงดู
1: จ้ะ
5: ขอซื้อเดียว
1: ขอซื้อเดียว
6: โดยอันเฉพาะแม่นอันอยู่โรงพยาบาลของพวกเฮานี่คันถ้าจะเว้าเนาะก็คือก่อนที่จะมีการส่งเหือนั้นเพิ่นก็จะมีการปูสาแล้วก็คือหนึ่งแล้วมันจะมีเท้าตรงกวางคว่องอยู่ปากขานนั่นเนาะจะเป็นหอบไอ้ตรงกวางเนาะไอ้ตรงกวางแล้วก็มีไอ้ตรงกวางแน่แล้วก็ไปปูสาอันอยู่ผ้าบังเนาะก็มีซื้อทั้งหมดประมาณที่มีเข้ามาเพิ่นว่าไอ้นางดำอยู่กกทอนนางดอนอยู่คกเหือเท้าอุ้มเฟืออยู่เตียงท่าสางตรงกวางของอยู่ประกันซึ่งเป็น
5: ดิจิ
6: ซีเราคงอันแม่นแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนคันที่บ่ชื่ออย่างนึง
5: โอเค
2: หลายตนเนาะตั้ง15ตน
6: เจ้าแต่แต่ละเทื่อก็ได้เล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ได้เบิ่งตามเอกสารเราเพราะว่าซื้อเพิ่นก็บางตนก็เฮาก็อ่านยาเฮาก็ชื่อบ่ได้
5: เจ้าซื้อก็โอเคแล้วเนาะโอเคเจ้าอันยิ่งได้มีหยังอยากถามบ่จากภาคใต้อยากจะถามภาคเหนืออยากจะถามน้องกูดอยู่ทางเหนือ
2: เพราะว่าอันอาใหญ่บุญยิงของเขาเป็นหนึ่งอยู่ในนักจัดรายการที่จริงเป็นควบคุมแพโนหันเป็นคนเมืองโขงใต้แท้ใต้วาหมดเลย
5: อันยิงก็มีว่าพญานาคอยู่แถวนั้น
2: มี
5: แถวบ้าน
1: อัน
5: ลายตัวโดนเ
1: ค
5: ลื่อน
1: ขันมีน้ำคลองไหลลงไปนะมัน ก็แม่นเมิดแหละ
5: คือที่เป็น
1: แถวบ้านอ่านก็มีอ่านจื้อซื้อพันอยู
5: ่ว่า
1: เพิ่นเอื้อนเล็กซี่ดำแตกเพิ่น
5: เล็กซี่ดำแตกแม่นว่ะ
1: เออ
5: โอเค
1: จนเล็กซี่เพิ่นซี่เข้าไปจนแตกนะเล็กซี่มันเหมือนธรรมดา
5: เจ้าโอเค
1: ซื้อแต่ละบ้านมันก็บ่คือกันแต่ว่าข้าพเจ้าที่ได้อยู่ปากกระดิ่งนี่แม่นพญาเจ้าตรงว่าซั่นเพราะว่าถือตรงเพิ่นนี่เพิ่นมีตรงอย่างแท้นั่น
5: พญาเจ้าตรง
1: แม่น
5: เจ้า
2: ถ้าว่าปากกระดิ่งนี่เกี่ยวของกับผู้นี้บัดมื้อหน้าเพิ่นสิเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเพิ่นนะ
3: เรื่อง
5: เจ้าโอเคอามียังอยากจะถามน้องกูดอยู่หลวงพระบางบ่
1: อันนี้เข้าใจหมดทุกอันครับบ่ขอบใจมากผมน
5: ะ
1: เพราะว่าเฮานี่แม่นว่าแม่นหยังตอนที่ว่าเว้าว่าอันแม่นหยังช่วงเฮือนแล้วไปเอาสีพายมาจากนะ
5: เพิ่นบ้าน
1: เพิ่นบ้าน
5: อือ
1: เดี๋ยวนี้เฮาเข้าใจแล้
5: ว
1: เพราะมันมี2ระบบเนาะตัวนึงแม่น
5: แยก
1: แยกกันได้
5: แม่น
2: โอ้ยผู้ใดพายดีซื้อมาโลดนะ
5: จ้อง
2: โตมาโลด
5: เข้าเพิ่นมาคนอันคนอยู่ซิดนีย์เฮาอาจจะเข้าใจเน
1: า
5: ะว
1: ่า
5: แจ้งแจ้งว่าส่วงแบบประเพณีกับส่วงแบบอันกีฬาเนาะคันแบบกีฬาแล้วแม่นซื้อโตมาได
2: ้กีฬาฟีฟ่าแม่นหยังเด้ผู้ใด
5: ถ้าส่วงแบบประเพณีแล้วแม่นคนหลวงพระบาง
3: คนนั้น
2: พี่ตาอยากถามน้องกูดเนาะว่า
3: คนท้องถิ่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าอันนี้แม่นเอ้ยดวงดาวเนาะเป็นนักจัดรายการอยู่ในน
6: ี
2: ้เป็นนักจัดรายการแม่ยิงว่าซั่นซะอยากถามน้องกูดว่านักท่องเที่ยวมาหลายบ่ปีนี้มาสมการแข่งขันส่งเหือ
6: โอ้ปีนี้นี่พันธะจะเว้าแล้ว ลังจากที่หลายๆคนฮู้ว่าจะมีการนั้นส่งเหือใส่ประเพณีนั่นเนาะโดยเฉพาะก็แม่นว่าสาวๆเฮาบ้างเฮานี่แล้วที่ว่ามาโฮมมาเสี่ยงกันบรรดาบ้านต่างๆเนาะที่ว่าเขาเจ้าฮู้ว่าโอ้บ้านของตัวเองบางบ้านนี่น่ะบ่ได้ลงมาเหือนี่หลาย10ปีก็
5: เจ้าๆเห็นอยู่เห็นอยู่
6: ส่วนก็ได้มาลงนี่นะแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวนี่ก็หลายเนาะปีนี้หลายหลายแห่งคือคืนแห่งอยู่ทางตันซ่องเบืองน้ําคันเพราะว่าปีนี้พิเศษบางปีนี้พิเศษนั่นก็คือทางนครเพิ่นได้มีการจัดได้ว่าให้เป็นบอนเฉพาะให้กองเสี่ยมาอยู่แบบเสี่ยเฉพาะหั่นน่ะแล้วก็เพิ่นอุปถัมภ์แบบสถานที่ให้ก็คือเอาพยังไม่เสี่ยแล้วมาอยู่นี่สินะมีอันอยู่อันกินให้สินะ
2: โอ้ไปเลยเนาะคือ10วัน
5: นี่แหละเขาเจ้าเอิ้นน้ําใจสาวล่วงพบา
2: น้ําใจนั่นแหละ
5: อยู่ฟรีกินฟรีเมาฟรี
3: อย่างที่ก็ขอถาม
6: แต่ยังมาม่วนจะมาอยู่อันบนกองเสี่ยเด้อสินะ
5: แต่ยังแต่ต้องเสี่ยเหือของเพิ่นเด้อเนาะไปเสี่ยเหือผู้อื่นบ่ได้ถึงไล่ออกถึงไล่ออกจากกองเสี่ยโอเคแล้วอีกข่าวนึงหลายๆท่านอาจจะฮู้เนาะว่าเสียงแมนก็คือฝากฟังของนครหลวงพระบาง
2: เจ้าก
5: ําลังจะได้สะพานใหม่หรือว่าขัวใหม่เน
2: า
5: ะปี2027จะมีการสร้างขัวข้ามจากฝั่งเสียงแมนเข้ามาหลวงพระบางเน
2: า
5: ะ
2: แต่ก่อนเฮาก็ขี่เรือไปเด้ไปตบประทาย
1: ขี่เรือบัก
5: ขี่เรือบักเจ้าซึ่งขัวตัวนี้จะเป็นการร่วมมือสร้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยกับลาวเนาะลงทุนสร้างน้ํากันเนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้เสียงแมนนี่จากหมู่บ้านที่บ่มีคนไปท่องเที่ยวจะเจริญขึ้นมาทันทีจะเจริญขึ้นมาทันทีดีใจนําพี่น้องเสียงแมน
2: ดีใจนําเด้อสมเคย
5: จ้ะดีใจนําเนาะ
2: แล้วก็มีอันน่ะคําถามจากทานดนัยอยู่ในห้องทรงเฮาคือกันเป็นนั่นเพิ่นเป็นแขกของแต่วันในขั้นต่อไป
5: ค
2: ือ
5: บ่มี
2: ห
5: นวด
2: ขั้นต่อไปคือสิเอามาจัดรายการเป็นลาวดีแหละบ่มี
3: กําลังเรียนกําลังเรียนกําลังเรียนภาษาสบายดีอันน่ะสิกูดเนาะอยากถามว่าน่ะอันน่ะมี2คําถามคําถามแรกคือว่าเหตุผลที่ว่ามีงานส่งเหือมันเป็นงานประจําปีประเพณีของหลวงสาวหลวงพระบางเนาะแล้วปีนี้เป็นปีที่ว่ามี2แบบกีฬาส่งเหือนี่มีคําเจ้าคิดว่าความสะดวกของอานาผู้บริหารของหลวงพระบางนี่คือสิอลังการใหญ่ๆแบบว่าให้ความสะดวกคือว่าอานาท่านโกดว่านะให้ความสะดวกที่แขกไปแล้วสมมุติว่าผู้อานามาเสียกองเสียหรือว่าแขกรับเชิญนี่มันจะอาจจะนักท่องเที่ยวเข้ามามันอาจจะเกินอันปริมาณการทับต้นบ่หรือว่าสิมีผลสะท้อนแบบใด
2: เข้าใจคําถามท่าน
3: แล้วเฮาสิทับต้นได้ขนาดใด
2: เพราะว่าแขกทะลักเข้ามา
3: แล้วเรื่องใน
2: เฮาสิมีความสามารถใน
3: การทับต้นเฮาสิมี
2: พอบ่ทับต้นเพิ่นได้บ
3: ่ทําไม
2: อันนี้ก็
3: คือว่าข้าพเจ้าเบิ่งนี่อลังการใหญ่ๆได้นี่อลังการใหญ
2: ่ขอฟังจากคนหลวงพ่อบางเว้าเองเนาะว่าเฮาก็เคย
6: ได
2: ้ยามเจ้า
3: โดย
6: เ
3: ฉพ
6: า
3: ะ
6: พ
3: ระบางจ้ะ
6: ผมไม่ของเพิ่นผมไม่ของเพิ่นก็คือว่าในเมื่อเฮามีการจัดงานแบบยังไงคะนั่นนี่เราสิมีวิธีในการรับมือกับนักท่องเที่ยวแบบใดแม่นบ่
2: เจ้าๆ
6: ในความเข้าใจของเพิ่น
3: เ
6: จ้
3: าโดยสงบความเรียบร้อย
6: สําหรับอันในตัวนี้เนาะโดยที่ข้าพเจ้าเองก็อันนี้ข้าพเจ้าขอต้อนในนามที่ว่าเป็นทางด้านซื่อเนาะเพราะว่าเรื่องพิธีการในการจัดงานนี่ก็เพิ่นก็สิเป็นก็เป็นอีกตื้อมันบวงนึงของหน่วยงานที่เขาจะรับผิดชอบเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเบิ่งเห็นอันโดยรวมทั้งหมดในการงานที่ออกมามื้อนี้ปีนี้สําหรับปีนี้เนาะก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างเนื่องจากว่าทุกๆปีร่วมมาบางเฮานี่เวลาเพิ่นจะมีการแข่งขันหรือว่ามีการจัดงานนี้อย่างเช่นว่าบ่เรื่องระบบจราจรเนาะระบบจราจรทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่นก็สิมีการจัดว่าระบายเส้นทางให้ประชาชนจุดได้ที่รถเข้าได้รถเข้าบ่ได้จุดได้ต้องให้คนยางเข้าจุดได้ต้องให้อันน่ะคนยางออกหรือว่ารถนั้นสถานที่การจอดรถต่างๆบ่ให้มันมีความแออัดบ่ให้มันมีความมันวุ่นวายกันเพิ่นก็จะจัดสรรระเบียบเรื่องอันระบบเส้นทางต่างๆให้คนไปคนมาสะดวกสบายแล้วก็จัดสรรบนจุดอันแม่ค้าเสาค่ายต่างๆอยู่ระหว่างแคมป์น้ําคานท่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยละลายขึ้นแล้วก็ห้องครับเอาผู้คนที่มาปีนี้รู้สึกว่าบนบรรดาหางค่ายเครื่องต่างๆในการเฮาทําท่องเที่ยวมากินมาอยู่หั่นก็มีจํานวนหลายขึ้นเพราะว่า อยู่ร่วงหัวบางปีนี้นี่อยู่ทางฟ้าผันร่วงท่านถือว่าหลังจากที่พ้นเหตุตาฟังตาเจือนนำขาดไม่ขนาดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาม
5: ีเนื้อที่ไล่ขึ้น
6: เพิ่มเนื้อที
5: ่
6: ไม่แหละเพิ่มเนื้อที่ไล่ขึ้นอันในการห้องครับเอาอันผู้คนมาเพราะนั้นปีนี้ก็เลยว่าผู้ที่มาบังทรงเหื่อท่านก็คือสามารถอยู่จุดได้จุดสมบูรณ์อยู่ทุกจุดทุกบอลท่านได้บางอย่างสะดวกสบายเลยนะเจ้าก็เลยว่าบุญยังที่ค่อนข้างคลางขาไล่ด้วย
3: คืออยากจะถามอีกตัวนึงขนาดพวกกีฬาเนาะพวกกีฬาอันเหื่อพาย
5: เหื่อแข่งกีฬา
3: แข่งกีฬานี่เขามีอะไรให้ความสะดวกนักกีฬาแบบว่ายกตัวอย่างท่าว่าเหือยาวมันต่ำกันซะอันน่ะความสะดวกที่ว่าการช่วยเหลือเขามีอุปกรณ์แบบใดหรือว่าเพื่อว่าจะส่งเข้าไปแบบว่าให้มีการรีสคิวแบบใดเขามีอุปกรณ
6: ์ไม่ก็คือ
3: บอกหรือว่าจังใดเขามีอยู่แล้วเนาะเขาจะเนาะ
6: โดยแน่นอนอยู่แล้วงานคอนซิวัลล่องหัวบางของเราเป็นหนึ่งในงานที่ที่ไงเป็นงานระดับประเทศอีกตึมหนึ่งงานที่ว่าให้ความคนให้ความสนใจล่ากันว่าเรื่องสนามข้อร่องหัวบางเราคนจะมาบังไล่และการแน่นอนเนาะเรื่องระบบความปลอดภัยนี้ก็คือจะมีเป็น
5: เฮียซูซีเป็นภายนำเห็นอยู
6: ่มีจะมีตำเขาอาจจะมีเจ้าหน้าที่ทางน้ำนะที่เขาจะหักษาความปลอดภัยมีเพื่อเล่นไปเล่นมาตลอดในการเบิ่ง
5: แล้วก็ยังเห็นแอมเบอร์เลนทาอยู่ถึงบกอีกหลายละ
3: คำถามตัวนี้มันอนาจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวนะ
5: โอเคอยากให้กูดว่าถึงซื้อของแซมเหือประเพณีปีนี้เป็นเหืออย่าง
6: แซมเหือประเพณีปีนี้เมนเหือของเจ้าล่วงเมืองค่ายเจ้า
5: ล่วงเมืองค่ายโอเคแล้วแซม
6: แล้วก็แล้วปัจจีซ่องก็มันจะเป็นอันเหือส่วนของวันฮาดเฮียนเลย
5: วันฮาดเฮียนโอเค
6: มีซ้ำมันจะเป็นเหือส่วนของวัดเสียงทอง
5: โอ้เสียงทองได้ที่ซ้ำ
6: เป็นเสียงทอง
5: โอเค
6: ปีนี้ท่านปีนี้นี่เฉพาะร่องหัวบางเพิ่นปกตินี่เหือเสียงทองนี่จะได้อันรางวัลประเภทเหืองามตลอด
5: จ้ะและปีนี้ได้บอก
6: ปีนี้พิเศษเพิ่นจะบ่ได้มีการจัดรางวัลทางงามเนื่องจากว่ามันเป็นปีทําอิฐในการจัดเหือประเพณีเนาะ
5: เจ้า
6: แล้วบางบ้านเขาเจ้าก็ได้เฮ็ดเหือยังขึ้นมาต่างๆแด่เราเพิ่นก็เลยว่าโอ้ขอให้แม่บ้านให้จิตเสมอภาคกันบ่อยากให้มีการแข่งเหืออ
5: ัน
6: น
5: ั้
6: นเหืองาม
5: เพื่อความเอาประเพณีเสียใจเนาะเจ้า
6: เลยแล้วกันปีนี้ท่านนครเพิ่นก็สนับสนุนนั่นแต่ละบ้านเฮ็ดเหือประเพณีท่านบ้านละ10ล้าน10ล้าน
5: เด้
6: ให้ฟื้นฟูเหือขึ้นมานะ
5: จ้าเห็นอยู่เห็นหมู่ของไอลม
6: ส่วนสำหรับเหือประเภทสายกีฬานี่จะเป็นอันเหือที่1ท่านเป็นแซมเก้าปีกายเนาะก็คือจะเป็นเหือส่วนของบริษัทน้ำเพชรเจริญทรัพย์ตะเคียนเวียงจันทน์เนาะแล้วก็ที่ซ่องก็จะเป็นเหือส่วนบริษัทพันธมิตรกรุ๊ปแพร่งสัญญาบุรีส่วนที่สร้างก็จะเป็นเหือ ILS อิซูซุลาบริการจำปาเหือส่วงด้วย
5: ว่าโอเคเอาสั้นกะขอขอบใจได้กูดที่ให้ข้อมูลเข้ามาให้กูดเก่าคำสบายดีกับท่านผู้ฟังทางบ้านซะ
6: โดยไทยนี้นะข้าพเจ้าเองก็รู้สึกดีใจร่ายแล้วก็ขอบใจทางจัดรายการโดยเฉพาะทางผู้จัดที่ว่ายำได้กับไอได้ทักทายมาโอ้ลมกันเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบใจท่านผู้ฟังที่อยู่ซิดนีย์ทุกท่านเนาะหากว่าข้อมูลใดที่ข้าพเจ้าว่าไปผิดพลาดไปกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนำแล้วก็ยินดีที่ว่าจะให้การโอ้ลมเนาะแล้วก็ข้อมูลที่บางอันที่ข้าพเจ้าครับโฮงก็จะบอกจะเล่าให้ฟังนะท่านนี้ก็ขอใส่ปอนทุกท่านจงอยู่ในมีแห้งเนาะประสบสำเร็จในชีวิตการงานทุกอย่างขอบใจหลาย
5: โอเคกูดเอาพอกันไม่ชนะเด้อจ้าสบาย
6: ดี
5: เป็นจังได้ยิง 99.9 ฟังเพลงเน
1: า
5: ะ
1: ฟังเพลงมันจากทีมงานซะเนาะอ่ะเพราะว่าให้ทีมงานเฮาพักผ่อนหน่อยนึง

0: เพลงอันม้วนก็ได้มอบไปแก่ทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะแล้วเฮาก็มีหลายแนวที่ว่าสัมภาษณ์ก็ยังบ่ทันจบเถื่อเพราะว่าแม่หยังแขกที่ว่ารับเชิญเข้ามานี
1: ่
0: ก็ยังบ่แล้ว
1: เอาย
0: ังสัมภาษณ์อยู่ในประเทศบ้านเฮาอีกเนาะ
1: เจ้า
0: ที่โรงพยาบาลฉะนั้นก็ขอบขอบใจหลายที่ว่าหลายท่านที่ว่าอาจจะอยู่มุมโลกบ่ได้ก็สร้างเนาะแต่ว่าก็มียังก็อย่าลืมทักทายเข้ามาเนาะแล้วก็นําออนไลน
1: ์เจ้า
0: Facebook ไลน์ก็ยังมีอยู่เนาะ
1: มีจักทานเข้ามาสบายดี
0: เจ้าหลายๆท่านอยู่เข้ามาเจ้าๆแห
1: มดูไลฟ์ทูโอเคอันก่อนจะไปล้มกันต่อกับอันแขกพิเศษของเฮาเนาะอันมีข่าวจักว่าข่าวดีก็แม่นข่าวบ่ดีก็แม่นนับแต่วันที่1เดือน10หรือว่าออกโทเบอร์หรือว่าเดือนตุลาเป็นต้นไปนี่ทางห้างห้านต่างๆยกตัวอย่างว่าเฮาไปกินอาหารไปนั่นไปนี่บ่สามารถที่จะชาร์จเอ็กซ์ตร้าได้คือเฮาไปกินเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นว่าโอเคไปซื้อผักซื้อมีต้องชาร์จเติม 0.2% บ่อันนั้นนี่อีหยังแต่วันที่1เป็นต้นไปจะบ่ให้มีอีกจะบ่ให้มีอีก
2: มันมี2จ่าย2แบบเงินสดแล้วก็มีจ่ายแบบ
1: เฮาเว้าเรื่องบัตร
2: เรื่องบัตร
1: เฮาเว้าเรื่องใส่คาด
2: แม่น
1: เนาะเฮาเว้าใส่คาดปัจจุบันนี
0: ้คาดเพิ่นสิบ่ชาร์จเฮา
1: บ่มีเซอร์ชาร์จ
0: ขั้นต่อไป
2: อ๋อ
1: จะวันที่1เดือน10เป็นต้นไป
0: 2% บ่
1: แต่ก่อน 2% 0.2%
0: 0.2%
1: เดี๋ยวนี้เพิ่นจะบ่ให้มีอีกรัฐบาลให้หยุดแต่ว่าพวกวิเคราะห์ก็เว้าว่าคันรัฐบาล

0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าได้แจ้งให้กันทราบว่าแต่ก่อนหันเพิ่นมีสิทธิ์ที่จะชาร์จเฮาตื่มเพิ่นว่าเซอร์ชาร์จเนาะเดี๋ยวนี้หันวันที่1เดือน10เป็นต้นไปเพิ่นจะบ่สามารถชาร์จเฮาได้ก็หลายเติบได้คั่นว่ามื้อนึงเฮาไป 4-5 ห้านเนาะแต่ละห้านก็เอาเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เฮาก็หมดไปหลายเติบได้เจ้า
1: แม่น
0: และเดี๋ยวนี้เฮาก็ยังอยู่ในห้องทรงของเฮาเนาะกันยังมีทานดานัยท่านดานัยมีหยังจะล้มสู่พวกเฮาฟังตื่มมาฮอดจุดนี้ล่ะก็เป็นการดีที่เพิ่นได้รับเอาคําถามต่างๆนานาเนาะเป็นต้นว่าเป็นหยังบ่ซอยคนลาวเฮาอยู่นี่เอาเงินไปซอยสร้างวัดสร้างว่าหรือว่าสร้างหอพิพิธภัณฑ์อยู่ลาวเฮ็ดหยังแล้วก็มีหยังอีกคําถามตัวที่2ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้คําตอบไปแต่ว่าเฝ้าเรื่องวัดเรื่องว้านี่บ่ว่าจะอยู
1: ่ประเทศใด
0: ประเทศลาวก็คืออยู่ข้างบ้านเฮามันหยังก็คือกันในเบอร์เฮามีวัดห้างหลายวัดห้างก็คือว่าบ่มีครูบาไปประจําอยู่หั่นใดยังขาดเขินซึ่งเป็นเวียกงานหนึ่งคันสิเว้าแม่นเวียกหนึ่งซึ่งว่ายังขาดหลายขาดที่จะเอาครูบาไปประจําอยู่วัดและบัดนี้เมื่อมีบางบอนหันบางบ้านเนาะเพราะว่าบ้านเฮาล่ะมันมีวัดเหนือวัดใต้วัดกลางอีกเด้นะบ้านน้อยๆก็มี3วัดแล้วบัดนี้จะหาผู้ที่ว่าเป็นพระสงฆ์ไปประจําอยู่หันพระสงฆ์เนาะอันนี้ดวงดาวก็ว่าแบบในน้ําแบบธรรมดาว่าซั่นซะบ่อันนี้หั่นก็จะถือว่าพระสงฆ์หั่นก็มีถ้าจะเป็นระดับเจ้าอธิการวัดเพิ่นก็ต้องมีพรรษาหรือว่ามีความรู้หรือว่าได้ฮําเฮียนมาแต่บางบอนหั่นบางวัดหั่นบ่มีผู้ใดบวชใหม่ก็เอามาเป็นเจ้าอธิการวัดเลยก็มีอยู่บ้านเฮาเป็นจังซั่นยังบ่ทันมีคุณสมบัติพอที่จะเป็น
2: เป็นเจ้าอาวาส
0: เจ้าอาวาสได้หรือว่าเจ้าอธิการวัดทันได้และยังมีปัญหาอยู่เมืองลาวเฮาก็ยังมีปัญหาตัวนี้วัดห้างก็บักหลายๆเลย
2: เพราะว่าตัวนี้เฮาก็ควรเข้าใจเพราะว่าการศึกษาของอยู่เขตทางนอกเนาะเรื่องศาสนาของเฮานี่ก็ควรจะให้ศึกษา
1: การส่งเสริมขาด
2: การส่งเสริมขาดไว้นึง
0: ขาดการส่งเสริม
1: ขาดการส่งเสริม
2: ฉะนั้นให้เฮาคิดว่าเฮาอยู่นี่นะเฮาก็ยังขาดนะครูบาอาจารย์ที่ว่านี่ก็แม่นเพิ่นเป็นที่ว่านี่ก็ยังมีหลายอยู่แต่ว่า
0: สิทธิ์นี่เฮานี่ยังดีย
2: ังดีเฮาสมควรจะหันมันหลายกว่านั้น
1: เจ้า
0: ข้าพเจ้าไปฝรั่งเศสเทื่อนึงเนาะขึ้นก็ว่าอยู่โปรแวงซ์ใดอยู่รัฐอยู่แขวงใดมีแขวงนึงข้าพเจ้าไปหั่นนิมนต์ครูบามาสูตรบ้านให้น้องสาวขึ้นบ้านใหม่ของทานคําแสนนี่แหละสูตรแล้วอันพอดีข้าพเจ้าไปเฮ็ดครัวมีครูบาเพิ่นอยากสั่นขนาดเด้มีอาหารการกินหลายๆแต่ว่ามีมาอีกโปรแวงซ์นึงมานั่งถ่ายอยู
3: ่
0: เอารถเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่หั่น2มื้อละยังบ่ทันได้สูตรเพราะว่าบ่มีเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยอาตมาบ่มีเวลาสั่นทันซ้ําบ่ได้สั่นซ้ํา
2: เห็นบ่ตัวนี้แหละเฮาต้อง
0: เข้าใจก็เอากันใส่รถไปแล้วเด้เพราะว่าทางนั้นถ่า2มื้อเลยเด้เสียชีวิตบ่ทันได้สูตร
2: ตัวนี้เฮาเข้าใจเพราะว่าวัดก็หลายอันเนาะกันสิเว้าอันน่ะอ่ะที่ว่าเฮาคือทางคําแสนอยากเว้านี่ข้าพเจ้าก็อ่านจิตใจออกอยู่คือเรื่องที่ว่าอยู่ข้างบ้านเฮาเนาะข้างเพื่อนบ้านเฮาเรื่องศาสนาเฮาก็คือศาสนา
0: เดียวเอาตัวนั้นบ่เอามาเว้าซะตัวนั้นแบบ
2: บ่เฮาบ่ควรเอามาเว้าแต่ว่า
0: เฮา
2: ว่าพระดีหรือบ่ดีแต่ว่าเฮาต้องถือว่าศาสนานี่มันเฮาถืออยู่แล้ว
3: แม่น
2: อันนั้นมันส่วนบุคคลเจ้าอันนั้นมันควรควรที่ว่าเจ้าบ่นับถือเจ้าที่ว่าหมดสถาว่าสนไปก็เรื่องของเพิ่นเนาะแต่ว่าอยู่นี่คันเฮาเว้าหั่นน่ะเฮาอยากจะให้มีการแม่หยังหลายกว่าหั่น
1: แ
2: ล้วม
1: ี
2: การศึกษาแบบว่าเพราะว่าแม่หยังพวกรุ่นนอกรุ่นหลานเข้าใจภาษาอังกฤษ
1: ผู้ที่เกิดอยู่นี
2: ่ผู้ที่เกิดอยู่นี
1: ่
2: คันเว้าเรื่องอันนี้เราบ่เข้าใจฉะนั้นจังว่าเฮาก็ยังว่าได้อธิบายฉะนั้นน้องดาวได้เคยที่ว่าส่งเสริมพระอยู่เมืองลาวที่ว่าสิได้ไปศึกษาอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ข้างบ้าน
0: เฮามหาม
2: หา
0: เก่า
2: ฉะนั้นคันว่าเฮาได้ศึกษาตัวนี้หั่นน่ะบ้านเฮาก็สิคอยเจริญขึ้นมาขึ้น

0: เนี่ยตอนนี้ตอนนี้อันนี้มันสำคัญที่สุดนะอันนี้พอมันมืดไปมืดไปนะเฮาบ่อย่ามันมืดไปเด
1: ้ก็คือเฮาเคยข้าพเจ้าเคยว่าคำขวัญซีเมนต์อันใดก็อย่าแต่สุดท้ายมาคือทำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกันบ่แม่นว่าเพิ่นคำเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดสอนออกมาดีๆๆเบิดแล้วผู้ฟังสิได้ดีบ่แล้วขึ้นกับเจ้าเองว่าเจ้าสิปฏิบัติแนวใดสิใส่ไปแนวใด
0: แม
1: ่นตัวขึ้นกับเจ้าเองเด้เพิ่นก็สอนแบบนั้นเออๆฉะนั้นให้เฮาเข้าใจก็จึงเรื่องเกิดขึ้นมาที่เฮาต้องยอมรับบัดนี้เฮาบ่เว้าเรื่องกฎหมายง่ายๆบ่อยู่ประเทศอื่นก็สิคล้ายๆคือกันสิ่งที่เพิ่นเอาเรื่องครูบาเพิ่นบ่ได้เอาเรื่องอันน่ะเสพเมถุนบ่ได้เอาเรื่องกับศีกาเด้กฎหมายบ่มีเอาเรื่องครูบาตอนนี้แม่ออกก็บ่มีมีบ่ทันได้เว้าเพิ่นจับครูบาตอนนี้แม่นเรื่องส่อโกง
0: ส่อโกง
1: ส่อโกงเงิน
2: อันนี้แม่นเว้าอยู่ข้างบ้านเฮาเน
1: า
2: ะ
1: เออนี่เว้าอยู่ข้างบ้านเฮาอยู่นี่คือกัน
2: อุสบ้านก็คือประเทศเพื่อนบ้าน
1: ประเทศเพื่อนบ้าน
3: ประเทศเพ
1: ื่อ
3: นบ
1: ้
3: าน
1: เอออันนี้แต่พยายามแยกเด้อเรื่อง
2: เจ้าโอเคเฮาก็เอาบ่เอามาเว้าหลายมันเซนซิทีฟเนาะเรื่องนี้เนาะโอเค
0: ว่าเรื่องบ่ทันแล้วเทื่อได้จ้าอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อยากจะให้ดาในปรากฏว่าเวลาของเฮานี่ก็แม่น
1: ยังบ่หลาย
0: ยังบ่หลาย
2: ซิดนีย์เวสต
1: ์10กว่านาทีเน
0: า
1: ะจ้ามีอันใดอยากสรุปหรือว่าอันใดที่ว่า
0: หรือว่าใด
1: เพราะว่ามีคําถามอันใดเข้ามาก็ให้เว้า
3: ข้าพเจ้าอยากส่งคําถามไปให้ผู้ฟังทุกๆ ท่านสําหรับมื้อนี้ว่าโครงสร้างหาทินฮอนเพื่อสร้างก่อสร้างพญานาคอยู่ที่วัดหนองแสงเมืองหาดไซฟองแข่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มาฮอดใกล้สิไฟนอลายแล้วข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านกำชับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องทุกท่านให้เข้าใจว่าการหาทินฮอนนี้แม่นอาสาสมัครส่วนที่ได้เฮาก็บ่มีส่วนได้รับแปลว่าเป็นเงินที่ศรัทธาจากคณะกรรมการที่ว่าข้าพเจ้าเองตัวข้าพเจ้าแล้วก็พร้อมด้วยท่านคำแสนญาณไพวันเพิ่นได้ไปประชุมไปเวียก ทางประเทศลาวข้าพเจ้าก็ได้เห็นสภาพแล้วก็มีความกระตือรือร้นคือว่าเป็นคนลาวอยู่ก็เลยก็ได้สร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ว่าข้าพเจ้าภูมิใจดีใจที่สุดที่ว่าได้มาร่วมงานสำหรับโครงการนี้ก็มีหลายมี7องค์การแล้วก็สิมีหลายองค์การเข้ามาอีกตามหลังข้าพเจ้าสิแจ้งกันให้ได้อีกช่วงนี้แม่นนะขอเพิ่งใบบุญจาก2วัดคือวัดพระยอดแก้วแล้วก็วัดป่าพุทธารวันแล้วก็มีคนทรงบารมีก็คือวัดคือองค์การสมาคมลาวจีนออสเตรเลียแล้วก็มีลาวออสขอขอบใจท่านประธานนั่นน่ะลาวออสเด้อจากสถานีวิทยุนี่แหละไปพอยังบ่ได้ไปเจอเพิ่นเด้อได้ตั้งแต่คาประสานงาน
2: ก
3: ็
2: ค
3: ืออ
2: ันน
3: ั้
2: นน่ะน้องวิกกี้หั่นแหละ
3: น้องวิกกี้
2: ไกลดอกวันเน้นองค์ลี
3: ฮะท่านบ่ทันเม้นเซ็นซือแต่ว่าก็ตอบอีเมลเพิ่นแล้วแล้วก็มีอันท่านนะประธานสายใจละใต้เพิ่นก็มาร่วมเป็นคณะกรรมการพร้อมด้วยองค์การสมาคมทงลงเงิมพิเศษสุดเป็นเจ้าของมหาอำนาจมีเดียของห้องเนาะ Imperial Media ใส่สายยาซะ
1: เพราะว่านั่นเพิ่นว่า
3: เพราะว่าเว้าอยู่นี่ได้ยินทั่วโลกนะมันเป็นมหาอำนาจของมีเดียเนาะเขาโมกขอบใจที่ละกะคนอยู่เบื้องหลังสุมสนเราก็มีหลายหลายท่านข้าพเจ้าจะได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังอีกว่าเงินเฮาได้เท่าใดเป็นระยะเป็นระยะระยะไปจนกลัวเดือนท้ายเดือน10พวกเฮาจะสรุปบัญชีว่าเฮาได้เท่าใดและก็จะมีการมอบในนามของพระสงฆ์ทั้ง2วัดและพวกเขาจะได้เอารายละเอียดมานำหลังหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้ขอสรุปว่าเขาจะเฮ็ดมือใดเนาะเจ้าขอบใจ
1: ฉะนั้นมีอันใดคำถามอันใดเฮายังรับ ยังหับฟังพิจารณาเนาะเพื่อโปรเจกต์อันนี้เพื่อการเพื่อแพร่เทือนี้ให้มันเป็นทุกคนซุ่มซนเสื้อสั้นลาวอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศก็ให้อยากให้มีส่วนร่วมนํากันนั่นแหละ
3: เจ้าอย่าง
1: น
3: ี
1: ้ให้เข้าใจแล้วว่าทีมงานเฮ็ดกันแม่นบ่แม่นเพื่อตัวเองเพื่อซุ่มซนบ่แม่นกับบ่เว้าหลายเนาะพี่น้องก็คือสิเข้าใจเฮ็ดให้ก็ให้ถึงหลักการบ่ให้ต้องเฮ็ดเสียหายล่ะจุดส่วนใหญ่เฮาอย่าเว้า
3: เน้นใส่เรื่องศาสนาซะเนาะ
1: จ้า
3: ศาสนาเพราะว่าก็คือที่ว่าท่านประธานบุญยิ่งกับท่านหลายๆท่านคือยังไพวันเพิ่นเมนชั่นว่าพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเฮาก็เลยว่าให้ทุกท่านเข้าใจในการนับถือแล้วข้าพเจ้าก็เองก็มีความมิติที่จะไปมาร่วมงานโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นบุเพเนาะยังบ่แม่นวาสนาเท่าใดวาสนาต้องแล้วก่อนต้องสรุปบัญชีก่อนด้วย
0: เจ้าก็บ่แม่นก็มีส่วนร่วมเพราะว่าคนเฮานี่อาจว่าถ้าว่าเฮาบ่มีศีลทอกันหนะหรือว่าบ่มีทุกสิ่งทุกอันที่ว่ามานี่อาจสิบ่ได้มีโอกาสได้ร่วมกันเลยฉะนั้นเฮาก็หมายถึงว่าพวกเฮาหลายๆคนที่ว่าได้มาซอยกันเพื่อสร้างว่าก็เป็นประเพณียังบ่แล้วแล้วก็เป็นศาสนาอีกเพราะว่าคือพวกเฮาได้ฮู้จักแหละว่าพญานาคนี่มาจากไสพญานาคนี่ก็เป็นสัตว์อันนึงเนาะหมายถึงว่าเพิ่นอยากบวชเพิ่นบำเพ็ญกุศลอยากบวชอย่างหยังแต่ว่ามาเบิ่งแล้วในข้อที่ว่าเพิ่นบวชเพิ่นก็บ่สามารถบวชได
2: ้ฉะนั้นเพิ่นบ่ได้เป็นมนุษย์
0: เจ้าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เป็นมนุษย์ฉะนั้นเพิ่นก็ยังว่าเฮ็ดหยังต้องเอิ้นชื่อเพิ่นก่อนว่าเป็นนาคก่อนเฮาสิบวชเฮา
2: บวชนาค
0: บวชนาคบวชนาค
3: อ๋อก่อนจะเป็นครูบา
0: บ่ก่อนสิได้บวช
2: พิธีบวชเพิ่นว่าบวชนาค
0: พิธีบวชก่อนเฮาสิบวชนี่เฮาต้องได้เข้าไปในศีลให้ได้เอิ้นชื่อเพิ่นว่าเป็นนาค
2: เพราะว่าเพิ่นอยากบวชแต่ว่าบวชบ่ได้เพราะบ่ได้เป็นมนุษย
0: ์ใกล้สิบวชเนี่ยเพิ่นเอิ้นนาคเด้นาคราไหน
2: เป็นนาคก่อนบ่ทันบวช
3: นาคราไหนยังบ่เป็นพระเถื่อนเนาะ
0: บ่
2: ก่อนจะบวชเป็นนาคก่อนเพราะว่าให้เกียรติเพิ่นให้เกียรติพญานาคหั่นทีเพิ่นอยากบวชแฮงมาขอนําพระพุทธเจ้าแต่เพิ่นเป็น
3: ข้อมูลตัวนี้มาส
2: ะเก็ดเนาะแม่นเพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์เพิ่นบวชบ่ได้ต้องเป็นมนุษย์นะก็เลยพระพุทธเจ้าว่าอันน่ะบวชบ่ได้แต่ว่าด้วยความเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เพิ่นว่ามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือค้ำจุนศาสนาพุทธต่อไป
3: คําที่ว่าบวชนาคนี่หมายว่าแม้ผู้ใดก็ย่าที่ว่าศรัทธาศาสนาพุทธจะไปเป็นบวชเป็นพระนี่
2: จะต้องเป็นนาคก่อน
3: ต้องเอาเนมนาคขึ้นมาก
0: ่
3: อน
0: ต้องเอาซื้อนาคมาก่อนบัดนี้บ้านเฮาคั่นว่าสิเฮ็ดบุญ
3: เรื่อง
0: สิเฮ็ดบุญอยู่วัดเฮ็ดบุญใหญ่ๆบุญประเพณีแม่นหยังนะผู้เฒ่าเพิ่นสิถืออันนี้พาเฮาไปเชิญพญานาคหั่นมาปกปักรักษาบ่ให้มีฝนบ่ให้มีลมบ่ให้หยัง
3: ผู้นี้บวชพระแล้ว
0: บ่บ่แม่นบวชอันนี้บ่แม่น
2: ทั่วไปอันอื่น
0: ทั่วไปอันอื่น
2: แม่นแต่ขอฝนขอฟ้า
0: แม่นแต่แปลว่านั่นน่ะคือว่าสิเฮ็ดบุญนั่นอยู่วัดแบบว่าบุญใหญ่ๆบุญหยังก็ยาบุญประเพณี12นี่นะต้องไปขออยู่น้ำหองน้ำห้วยน้ำหองผู้เฒ่าเพิ่นสิพาเฮาไปว่าเออเชิญเด้อเชิญไปเบิ่งแล้วเพิ่นสิเฮ็ดหอตัวนึงปาไว้ในวัด
2: เพิ่น
0: ให้พญานาคมาปกปักรักษามาเบิ่งเฮา
2: ผู้เฒ่าหั่นเพิ่นมีแบบนี้ได้คือเฮาสิข้ามน้ำนะอันนี้แม่ตู่เคยเว้าว่าห้ามบ่ให้นุ่งผู้หญิงบ่ให้นุ่งกระโปรงสีแดงเพราะว่าเป็นสีของหอนพญานาค
1: ว่า
2: เป็นการดูถูกเพิ่นเองเพิ่นเองไปตู้เพิ่นเคยว่าให้ฟังว่าขี่เหือขี่เหือข้ามบ้านเฮาติ
0: กี้
2: เนาะขี่เหือข้ามแต่จำปาสักขี่ไปหาดอนแดงอ่ะนะพายุฝนว่าซ่านเหือจนสิล่มได้ยอมมือนบขอพญานาคเพิ่นเห็นขึ้นมาเลยเด้พญานาคขึ้นมาเลยเห็นหอนเลยเออก็ยอมมือนบแล้วเพิ่นเฮ็ดให้พายุหั่นพรลงข้ามไปได
0: ้เพราะว่าบ่อยู่ใส่คือกันเพราะว่าหมายถึงว่าเป็นการเชื่อถือของคนลาวเฮาหมายถึงว่าคันมีน้ํานะหมายถึงว่าพญานาคเพิ่นปกปักรักษา
3: ตรงตรงอยู
0: ่ก็คือนั่นด้านในเฮาอันน่ะอาจจะบอกไปล่ะอยู่หลวงพ่อปังมีจักเท่าไหร่องค์
3: 15องค์เนาะ
0: 15องค์แต่ว่าอยู่แต่ละบอนก็มีหลายองค์เห็นป่ะฉะนั้นอยู่แถวใต้ก็มีอีก
2: นั่นและหอพิพิธภัณฑ์ที่จะเฮ็ดนี่จะเว้าประวัติของพญานาคแต่ละแห่ง
0: แต่ละแห่งเพิ่นต้องใส่ซื้อของ
3: แต่ละศูนย์รวมเข้ามา
2: เป็นเพิ่นจะเว้าประวัติเรื่องสตอรี
0: ่
2: background ของพญานาคอยู่ในประเทศเรา
3: ข้าพเจ้าตั้งคำถามให้ข้าพเจ้าเองแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถตอบข้าพเจ้าเองเถอะว่าสถานที่ข้าพเจ้าไปนะในน้อยนะอลังการเนี่ยถ้าว่าสมมติแล้วนะ
1: จะ
3: มันสิดึงดูดนักท่องเที่ยวในทัวประเทศซะ
2: เขาเห็นแล้วบ่สิจะเฮ็ดนะเพราะว่าเพิ่นเซินไปเบิ่งเพราะฉะนั้น
3: ข้าพเจ้าไปเป็นดินมีต้นมากอย่างมันตกใส่หัวตกลงมา
1: ต้นไม้ไทย
3: ตกเดี๋ยวเบิ่งแล้วมันเพิ่นวางเป็นยังบ่มีหรอกไปเข้าไปยังก็คันใดก็ยังเป็นไม้อยู่เนาะตอนไปยังคิดว่าสิมาเข้ามาได้บ่รถทัวร์อย่าง
2: โอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นตัดหนทางเข้าไปแล้วเด้
3: แม่นบ่
2: แม่นเพิ่นตัดหนทางเข้าไป
3: นี่แหละสิ่งที่ว่า imagination ของข้าพเจ้าว่าถ้าว่าข้าพเจ้าอยากมีปัจจัยส่วนตัวเนาะมาเดินมาขอเข้าร่วมขบวนการเรื่องหารายได้นี่ตัวเป็นนี
2: ่ความฝันเป็นจริงแล้ว
3: เจ้า
2: The dream came true
3: นี่แหละเราก็เลยว่าอยากสักส่วนเสริมส่วนท่านผู้ชมนี่เข้ามาอีก
1: จ้ะ
3: ให้มีส่วนร่วมแล้วข้าพเจ้าได้คำฝากจากท่านเฮียมผมอาจารย์ว่าอยากให้คนเสื้อชาติลาวมีส่วนร่วม
2: ทั่วโลก
3: จ
2: ากทั่วโลก
3: จากทั่วโลกข้าพเจ้าดีใจเลยดีใจ
1: เ
2: จ้า
1: พบทุนเกิดสิกันเดี๋ยวเฮามีเวลาบ่เกิน2นาที
2: เจ้าบ่เกิน2นาทีเพราะฉะนั้น
1: ม่วนท้ายซ
2: ะอีกเทื่อนึงมาเป็นหยังจังเลือกเอาอยู่วัดหนองแสงเป็นหยังจังเลือกอยู่บ่อนนี้เพราะว่าเพิ่นมีความเชื่อถือคนก็ไปกราบไหว้บูชาว่าน้ําสร้างอยู่บ่อนหั่นแม่นบ่อนที่พญานาคขึ้นมาพักพรเพื่อมาหายใจก่อนที่จะเดินทางไปตามทางของเพิ่นมีแบบบ่แม่นว่าเฮาจะเลือกเอาเลือกเอาม
3: ีจําเนาะเขาเจ้าห้องจําบ่
2: แม่น
3: มีจำเนาะ
2: และ
3: มีจำที่ว่ามาบอกบ่มาแนะนำบ่ต้องเห็น
2: แม่นและอีกจังหนึ่งอันนักเตะบานนักเตะบานน้อยพวกนาคาหั่นนะที่ว่าไปเตะกินทัวโลกหั่นมีแต่มาเสียให้บราซิลนี่ก่อนจะไปเตะน่ะข้าเจ้าก็ได้ไปวัดนี่ไปขอพรเพราะว่าซื้อแม่นนากาเด
1: ้ครึ่งนาทีให้ลากันซะ
2: เอาก็ลาเนาะให้ท่านดนัยเป็นผู้ลาท่านผู้ชมไปสักฟังซะก่อน
3: ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเฮากับมาในเวลานาทีสุดท้ายเนาะก็ขออวยพรท่านผู้ฟังทั้งหลายทั่วโลกจงมีแต่ความสุขสมหวังปราศจากโรคปราศจากภัยขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่ดีของทุกๆท่านสบายดี
4: เจ้าก็เช่นเดียวกันเนาะก็บ่มีหยังเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี
0: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพพบกันอีกอาทิตย์หน้า
2: เจ้าพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี
1: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะมีหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความสุขสบายดีพบกันอาทิตย์หน้าครับใจ
5: Volunteering has its rewards. Find out how at swan999.com.au.
6: McKillop's Season Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit mckillopseasons.org.au. Station sponsor.
7: Needing to learn English, get job ready, upskill or change careers? Study with Macquarie Community College and get the skills you need to get the job you want. Courses enrolling now in English language, job ready skills, hospitality, aged and disability care, childcare, computer and business skills. Macquarie Community College is a not-for-profit registered training organisation that provides quality, fee-free and subsidised training funded by New South Wales Government and subject to eligibility criteria RTO 90033. For more information, Google Macquarie Community College.
8: A tough time doesn't excuse abusive behaviour at home. Even in crisis, there's no place for domestic or family violence. If you, your family or community is affected, help is available online and by phone 24/7. For free, confidential advice, support and counselling for everyone, contact 1-800-RESPECT. There's no place for domestic or family violence. Help is here.
9: Authorised by the Australian Government, Canberra.
10: The Community Radio Plus app lets you tune into this station anywhere, but there are still some listeners that haven't downloaded it. Hey, Bob, I'm from the station.
11: Right.
10: I'm here to help you download the app.
11: Phone's just over there.
10: Got it. Now you'll be able to listen to us out here, share this station with your friends, and even see a schedule of what's coming up.
11: Oh, something's coming up, all right.
10: What? Download the Community Radio Plus app and make your life easier. And mine.
12: You're listening to Blackwave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging. Please be advised, this Blackwave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming. You're listening to Blackwave on SWR 99.9.